0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันที่ยืนต้นตายไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
3: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
4: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
3: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
5: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
6: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากนะจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
5: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผานิชคาดนาครายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
3: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสาร ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100 กิโลเมตรจะปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15 กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
1: ขณะนี้เวลา7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24 กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
3: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ เดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรณัฐนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงเดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ3-1เซตมาเข้ารอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก่อกลุ่มโควต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ1-6ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพวักพวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธ ส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกศหรือโกศราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกศและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
19: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
18: ร่วมกันทำความดี
19: หยัดอย่างภาคภูมิ
18: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
19: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
20: เรารัก
21: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติผ่านประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการอยู่อาศัยและทำมาหากินของชาวต่างชาติเชิญติดตามรับฟังครับ
22: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
23: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่ที่เดิมเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรบ้างคราวที่แล้วเราก็พูดแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราอยู่ที่12ปันนาแล้วบรรพบุรุษของไทยใหญ่ที่

0: 12ปันนาก็มาจากชาวจ้วงวันนี้เราทำไมถึงมีอุปนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เมื่อหลายๆคนมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นว่าเขาอยากจะทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยผมถามว่าทำไมอยู่อยากจะมาอยู่แล้วทำมาหากินในเมืองไทยเขาบอกเขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาสบายใจถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการทำมาหากินของเขาเนี่ยง่ายกว่าที่อยู่ที่บ้านเขาและอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหน้าหนาวไม่หนาว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

วันนี้คุณสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอและความเคลื่อนไหวของทุกศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ที่คุณชอบอย่างจุใจก่อนใครได้ที่ช่องแฟนทีวีทางกล่อง GMMZ เคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GMM Channel เพื่อรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการได้ฟรีผ่าน iTunes และ Google Play

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกุลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคับกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดถาม

0: มายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
3: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
0: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อม

0: โรงทุกชุมชน
1: เปิดแล้วเปิดแล้ว
2: เอ้าแม่นังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
1: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละบ้านนั่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แม่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
3: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร0801945318เด้อพี่น้อง
4: สวยกว่านี้จะมีอีกไหม
5: ฮาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเลฮาล่าพี่เมียวฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์และเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
5: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัทอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวน สามา

สมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ว่าถืออยู่นะคะอาโทษค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401220อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
0: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเซนที
2: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: เนี่ยกินถึกก็ว่ากินถึกแล้วเนาะแม่กินถึกแล้วก็เว้าสู่ฟังโทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาสั่งซื้ออย่าเซินถี่ตัวอีแม่จ้าพ่อจ้าพี่ป้านะอานะขอบบุญขอบคุณหลายๆกินแล้วเฮาก็จะฮู้แก่โตเฮาเองอยู่เด้พี่น้องก็เกิดกันไพรอีพ่ออีแม่ปู่ย่าตายายเฮานะสมัยเก่าเนี่ยเพิ่นก็พากินแต่สมุนไพรนั่นล่ะลูกหลานเป็นไข้ปวดหัวโตฮ้อนบ่สบายก็กินแต่สมุนไพรเด้ล่ะตะกอนเนี่ยเนี่ยตอนนี้สมุนไพรแพงมากนะคะพี่น้องก็หายากมากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยสมุนไพรที่อยู่ในเซินทีเนี่ยนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลมากกระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลำพ้าเนี่ยสมุนไพรเหล่านี้หายากพี่น้องบ่มีดอกน้ำปลาน้ำดงพี่น้องจ้าเพิ่นเอาไปไว้ถ้าขายเบิดละแม่อีพ่ออีแม่ซื้อกินโลเด้อยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีนะคะผู้ใดเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาเมื่อยๆก็มากินนะพี่น้องขาฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดนั่นปวดนี่สารพัดสารเพศสิปวดก็กินค่ะนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเฮานำนะยาบำรุงร่างกายเซินทีค่ะพี่น้องจ๋ามีเครื่องหมายอย.แล้วก็มีทะเบียนยานำนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอากินได้สุคนนะคะบ่แพงนะพี่น้องขาแพ็คหนึ่งกับ10ขวดนะคะสำหรับยาเซินทีค่ะสำหรับหน้าสารบเหล็กนี่นะคะพี่น้องขากับคำถามที่ว่ากินน้ำมะนาวปั่นสามารถแก้อาการเมาค้างได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือไม่จริงนะแต่ถ้าเฮามีอาการเมาค้างให้ดื่มน้ำกล้วยปั่นกับนมแล้วก็น้ำผึ้งเพราะว่ากล้วยจะทำให้กระเพาะของเฮาสงบลงส่วนน้ำผึ้งจะเป็นตัวช่วยหนุนเสริมปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดที่หมดไปในขณะที่นมก็ซอยปรับระดับของเหลวในร่างกายของเฮาทำให้อาการเมาหายได้แล้วก็ประโยชน์ของน้ำมะนาวนะก็คือช่วยแก้อาการปวดท้องท้องอืดวิ่งเวียนศีรษะนะซอยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะเป็นยาบำรุงโลหิตนะในประเทศอินเดียจะมีการใช้น้ำมะนาวแก้ร้อนแก้กระหายนะพี่น้องขาสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยประโยชน์ก็บอกคือกันเด้พี่น้องขาสาวบังปูกะน้ำวอน้ำจ่าสู่ฟังนะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินทีนะพี่น้องขาเมื่อยล้าอ่อนเพลียวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะคะพี่น้องปวดมองนั่นเจ็บมองนี่กินข้าวบ่แซ่บนอนเก็บเงินปลายทาง0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบเท่านั้น

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840

0: พลงเพราะต่อเนื่องโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตส้นที
1: เพลงที่เศร้าที่สุดในชั่วโมงนี้

พลงกะม่วนม่วนว่าสั่นตัวถูกใจอีพ่อคักถูกใจอีแม่หลายณรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีสาวบางปูการเลือกสั่นมาแต่เพลงม่วนๆนั่นล่ะนะฟังกันม่วนๆม่วนๆมีความสุขสั่นตัวนะสั่งซื้อกันเข้ามาหลายเด้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมที่เนี่ยอีพ่อกินกะถูกอีแม่กินกะว่าถูกปู่ย่าตายายถูกคักพอลุงแม่ป้ากินได้เบิดสุคนนะยาบำรุงร่างกายนะพี่น้องขา

0: เลือดลมไหลเวียนบอดีวิ่นหัววิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมนั่นล่ะนะนั่งกะโอยลุกกะโอยนะพี่น้องขาหายใจกะบ่อิ่มอยู่ยากกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจ้าว่าเป็นแนวใดเจ็บปวดไปเบิดตนเบิดโตว่าซั่นนะก็เป็นได้เบิดนั่นล่ะค่ะนะเฮาใส่ร่างกายของเฮานะบางคนก็เฮ็ดงานมาเมื่อยเมื่อยเมื่อยหลายก็บ่อยากฮอดเขาบ่อยากฮอดน้ําว่าซั่นเพิ่นว่านี่ล่ะพี่น้องขาให้มากินเด้อนายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมที่นะคะผู้ใดกินก็ว่าถูกผู้ใดกินก็ว่าคือว่าไข่อยู่เนี่ยมันบ่แพงนะพี่น้องขามีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างได้รับเครื่องหมายอย.เหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะเสริมเติมเพิ่มกินเข้าไปพี่น้องขากินให้ร่างกายของเฮาได้มีเรี่ยวมีแรงในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะคะเสริมที่ค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับหน้าสารบเลขนี้นะสาวบางปูจะเว้าเรื่องใบฝรั่งช่วยดูดกลิ่นได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงโดยให้นำใบฝรั่งมาตำให้ละเอียดคั่นเอาแต่น้ำแยกกากใบออกนำมันหอมระเหยที่ได้น่ะจะทำหน้าที่ดับกลิ่นไก่ตู่เฮามันก็มีประโยชน์เบิดนั่นล่ะค่ะพี่น้องจ๋านำไปใส่ได้เลยนะสาวบางปูกะนำเว้านำจ่าสู่ฟังนะกับเซินที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังสมุนไพรนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขาเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้นะประโยชน์หลายหลายพี่น้องราคากะแพงแล้วก็หายากด้วยนะคะเนี่ยเฮานำเอาสมุนไพรทั้งหลายอย่างเนี่ยมาผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะนำฝากนำตอนอีพออีแม่พี่ป้าน้าอาแล้วล่ะเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะพี่น้องจ๊ะวิ่งเวียนเอียงต่างๆเนี่ยนะกินค่ะยาบำรุงร่างกายตราเซินที่นะคะมีขายตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะหรือว่าตามเพจเซินที่หรือว่าโทรมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกสบายมากนะคะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกทีนึงครับพี่น้อง0438401222

ขอบคุณหลายๆเด้ออีแม่นะคุยโทรศัพท์ห้องกะล่มว่าซั่นนะก็คุยโทรศัพท์ห้องกะล่มนะเราโทรมาบอกแล้วโทรมาเว้าสู่ฟังแม่กินเส้นทีเบิด4แพ็คแล้วเด้อบางปู่ว่าซั่นเนี่ยอีแม่แม่อยู่ได้ไปเป็นจะแม่นอีแม่มากคักจะแม่นถูกอีแม่คักว่าซั่นมีแต่คนถามไปไสก็ได้หน้าแดงห้วนๆอยู่เพิ่นว่าเนาะหน้าแดงอ่องตองกินข้าวแซ่บนอนหลับมีแต่คนถามตัวว่าอีแม่ไปเฮ็ดหยังมาคือส่งดีแทบเพิ่นว่าตัวนั่นนี่ล่ะเนี่ยอีแม่ก็เลยบอกเพิ่นไปว่ากินเส้นที่นั่นล่ะสาวบางปูแล้วโฆษณาขายในวิทยุนั่นเด้ว่าซั่นเล่าว่าเนี่ยบอกต่อๆกันไปเด้ออีแม่เด้อเฮาสิได้บุญเด้นะเส้นที่นี่เป็นยานะคะขึ้นทะเบียนยามีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะแล้วก็ได้รับเครื่องหมายอย.นำเป็นยานะเส้นที่นะซึ่งประกอบไปด้วยกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพ่าสมุนไพรเก้าอย่างมีตะยางละแพงๆนะแล้วก็ประโยชน์หลายค่ะเข้าไปหาบ่ได้บ่มีดอกค่ะซุมื้อนี่นอกจากไปซื้ออยู่ร้านสมุนไพรเนาะอีพ่ออีแม่เนี่ยซื้อกินโลดสั่งไปกินค่ะเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายนะแพ็คนึงก็10ขวดนะราคาหลักร้อยเองพี่น้องจ๋าบ่ได้แพงนะขวดนึงเฮาก็กินมื้อนึงอะล่ะนะ3เวลาหลังอาหารนะคะพี่น้องจ๋าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะจากการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับปวดหัววิ่งเวียนศีรษะปวดมองนั้นเจ็บมองนี้ลูกโอ้ยนั่งโอ้ยซื้อไปกินค่ะเส้นถี่ค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับหน้าสาระเล็กนี้นะคะสำหรับเรื่องของสมุนไพรนะคะพี่สารเบต้าแคโรทีนมีวิตามิน B1 B2 แล้วก็ไนอาซีนวิตามิน C ซึ่งจะช่วยย่อยอาหารนะแก้อาการเพชรร้อนขับลมบำรุงธาตุแล้วก็รักษาอาการคลื่นไส้นะนี่คือประโยชน์ของเมล็ดผักชีนะคะพี่น้องจ๋ากินได้ทั้งใบทั้งเมล็ดนะคะประโยชน์หลายนะเป็นผักก็ได้เป็นสมุนไพรก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยขนาดผักชีก็ยังประโยชน์หลายนะคิดเบิ่งเด้อสมุนไพรที่อยู่ในเซิ่นถี่เนี่ยมีแต่ยางละแพงๆพี่น้องค่ะกินโลดกินสมุนไพรนะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะอยากให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินนะอย่าสิมัวแต่จมว่าเจ็บมองหันปวดมองนี้เป็นน้อยยะป้อยเป็นหลายกันเป็นหลายมันยากมันลำบากมันสิปวดบ่เศร้าเด้มันยากมันลำบากเจ้าของลำบากลูกลำบากหลานนะคะพี่น้องสั่งซื้อเลยยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนำนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยด้วยนะพี่น้องจ๋ากินยังบ่ถือกระหายว่ากินเส้นถี่ผู้ใดกินก็ว่าถืออยู่ได้ล่ะเบอร์โทรค่ะ043

0: 3 8 4 0 1 2 2 0 4 3 8 4 0 1 2 2ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์044-01-22
2: สายทานเมื่อมูลไหลหลังดังทานตะวันลอยล่องเรือ
3: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิต

0: ่อจากนี้ไปท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับดีเจสาวบางปู่
1: ผลงานเพลงของอายเอกพจน์มนตรการนะคะพี่น้องจ๋าสัญญาปากคอนนะสาวบางปูก็นำฝากนำตอนอีพออีแม่พี่ปานาอานะผู้ที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะคะสุขกายสบายใจนะคนเฮาจะมีความสุขใดก็เพราะว่าร่างกายแข็งแรงเท่านั้นนะคะสิ่งที่คนเฮาปรารถนาสุดๆเลยก็คือเท่านี้ล่ะค่ะพี่น้องจ๋ารองลงมาก็เป็นเรื่องครอบครัวเรื่องการงานการเงินแม่นบ่ล่ะเราต้องอาศัยร่างกายของเรานะคะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเงินถ้าร่างกายมันพังหาเงินบ่ได้นะคือความลำบากนะคะพี่น้องจ๋าลำบากลำบากเด้ถ้าคนเฮ็ดงานบ่ได้มันลำบากอีหลีนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋านอกขนาดเฮ็ดได้ก็ยังลำบากอยู่นะคะดูแลตัวเองนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายต่อร่างกายให้ครบ5หมู่แต่ละวันพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนำนะดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วเฮ็ดให้ได้เด้ออีพ่ออีแม่เฮ็ดให้ได้ทุกข้อบ่เนาะเนาะเอออ่ะก็อาจจะมีขาดไปบ้างละมือละข้อ2ข้อนะคะแต่ว่าเฮาก็หาแนวมาเติมเต็มเอาพี่น้องจ๋าร่างกายของคนเฮาบ่แม่นเหล็กบ่แม่นแข็งนะย่อมจะมีการปวดการเสื่อมกันอีหยังต่างๆการส้มเนี่ยผุพังไปตามกาลเวลาตามอายุเด้แม่นบ่ล่ะคันเฒ่ามาน่าอายุ60กว่า70นี่ก็เริ่มละหลงๆลืมๆนะคะ

0: เออไปพ่ออีแม่หนึ่งพ่อดีเนาะเอออีแม่เราถามแล้วเนาะอยู่ร้านโทรศัพท์เด้เออแม่จ๋าอันมาหยังก่ออันแม่ลืมสายโทรศัพท์สายชาร์จโทรศัพท์อยู่กรุงเทพว่าซั่นแล้วว่าเออบัดมาฮอดบ้านบ่มีซั่นแล้วบาทนี่ก็ได้มาซื้อใหม่โอ้เบิดเงินหลายร้อยอยู่ได้นั่งว่าซั่นแล้วว่าจังซั่นล่ะค่ะก็เลยได้เว้ากันหลายซะตัวเออเป็นไปตามอายุเด้ค่ะพี่น้องจ๋าความเสื่อมนะคะบางคนก็เสื่อมก่อนอายุนะขึ้นอยู่กับการดูแลร่างกายปวดหัววิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาเนาะพี่น้องขามันเป็นไปได้เบิดซื่ออย่างซูแนวนะคะถ้าเป็นแล้วเฮ็ดจังได๋บาดนี่เป็นแล้วก็อย่าปล่อยไว้คักหลายหาแนวไปกินหาแนวไปเสริมนะคะพี่น้องจ๋าเป็นน้อยอย่าปล่อยเป็นหลายเพิ่นก็ยังว่านะถ้าเป็นหลายแล้วมันน่านเศร้านะคะอย่าเด้อพี่น้องเด้ออย่าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซินทีนะชนิดน้ำเด้อสูตรเย็นนะรสชาติก็อร่อยนะคะกินง่ายเด้ชุ่มคอชื่นใจนะพี่น้องจ๋าแล้วก็สมุนไพรอีกบักหลายอย่างเลยนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งแล้วก็โกดทั้ง5นะโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยนะประโยชน์หลายหลายนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะอาไปอ่านเบิ่งใน Google ไปเสิร์ชเบิ่งเสิร์ชหานะคะประโยชน์ของสมุนไพรนะที่อยู่ในเนี่ยนะพี่น้องจ๋าซื้อกินโลดนะราคาบ่แพงขวดนึงเนี่ยราคาหลัก10ต้นๆนะผู้ใดก็สั่งซื้อไปกินผู้ใดก็สั่งซื้อไปขายนะเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะพี่น้องคะกินแล้วก็บอกต่อๆกันไปนำนะโทรเข้ามาค่ะ0916840475 0916840475ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงมวนๆก่อนค่ะ
1: มาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง
2: นิ่งๆงักๆมันเป็นนิ่งๆงัก
1: ๆตื่นเศร้ามาเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกๆงักๆเป็นบ่ซวงบ่สางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงออกต่อโทษสูตร91 6

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูป

0: ันเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็มทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็มทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพยาซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

马了马了，说嘞怕辣皮面发洗脱，说嘞怕辣皮面发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่าย

น้ำยางหลายกรีดบอสนุดมีดต้นบอส้มนายางบอตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบ

คมีหนึ่งกระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวบิกสโตเลพัดอะมิโนฮิวบิกสโตเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043เกษตรกรแต่ละปีนี่ก็หลายมีมาบ่ซ้ำแบบเก่าจักเถื่อบางปีก็แล้งบางปีก็ท่วมตกมาลือทื้อเท่ามา 2-3 มื้อท่วมจ้อยก็บ่อึดบ่อยากแต่ละปีนะครับบางปีก็ปุ๋ยแพงเขาถือผลผลิตทางการเกษตรสวนกระแสกับราคาอยู่ซะนี่จักสิแก้ปัญหาแนวใดพี่น้องเกษตรกรปั๊บโตก็บ่ทันนะครับหนี้สินกันแล่นน้ำก้นอยู่ซุมือได้บาดนี่โอ้ยแยกสายก็เงินแยกครัวก็เงินจักสิเฮ็ดจังได๋นะครับพอหันมาเฮ็ดการเกษตรเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็ได้กระท่อนกระแท่นโอ้ยปวดหัวปวดประสาทราคาก็แห้งบ่ดีผลผลิตก็แห้งได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็แห้งได้หน่อยลุบทึนเข้าไปใหญ่ลุบทึนเข้าไปอีกซะเด้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาต้องพากันปรับเปลี่ยนแนวความคิดแบบใหม่เปลี่ยนวิธีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแบบใหม่นำความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในไร่ในนาในหัวในสวนเจ้าของนะครับสิ่งแรกที่เฮ็ดได้เลยนั่นก็คือการลดต้นทุนเฮ็ดจังได๋สิลดต้นทุนเฮ็ดจังได๋สิลงทุนหน่อยๆให้มันได้ผลผลิตหลายให้มันได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮาสิเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยปรับแนวความคิดจักหน่อยนะครับโดยการลดการใส่เคมีลงใส่เคมีให้หน่อยกว่าเก่านะครับเพราะว่าราคาเคมีนี่ค่อนข้างสิแพงใส่ไปหลายก็มีปัญหากับดินนะครับเฮ็ดให้ดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนซะเด้คันเฮาใส่เคมีหลายๆใส่เกินความจำเป็นใส่หลายจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้านี่ใส่เพิ่มขึ้นอีกเด้นะครับจาก2ก็สิเป็น3 4 5 6 7ไปพุ่นแล้วนะครับใส่หลายขึ้นทุกๆปีใส่หลายขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดให้ดินเสียดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนดินแข็งดินด้านดินด้านปลูกหยังก็บ่งามได้บาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยจักหน่อยนะครับโดยการลดเคมีลงมาจากที่เคยใส่อยู่3กระสอบนะครับให้ลดเคมีลงเหลือกระสอบเดียวนะครับให้ลดเคมีลงเหลือ1กระสอบว้ายคือว่าจังซั่นเบาเอกโซเลมันมาเหลือหน่อยแท้มันมาสิพ่อบัดนี้เอามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบแล้วเอามาบวกกันเอามาผสมกันกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละครับเอามาคนเลใส่กันกับเคมีที่เหลือไว้บ่ว่าสิเป็นสูตรใดก็ตามสร้างนะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาคนเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบพอเอามาคนเลใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ํานะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ติว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนำมา2กระสอบนี่ก็ยังบ่ทันได้พอพันอยู่เด้เอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละอีพ่อไอ้แม่นะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบสามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นล่ะบ่ธรรมดาได้บัดนี่มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบก็ยังบ่พอพันอยู่รวมกันแล้วก็ใส่เงินอยู่พันกว่าบาทนะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับสูตรนี้พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับ

น้อง043840122ใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดซ่อเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอฝ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใช้เท่าเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็ง

0: โอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
1: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
0: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวหึมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
2: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยไส้ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด
3: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเลคือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเลออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับขอมาเยี่ยมเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไหนเดี๋ยวสิให้เกษตรกรท่านนี้เพิ่นให้คำตอบบอกให้พ่อให้แม่ฟังนะครับมื้อนี้มาเยี่ยมยามมีพ่อที่เพิ่นเฮ็ดไห้อ้อยนะครับเพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วเป็นจังไหนเดี๋ยวเสียคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
4: ผมในสมัยวงกระโซ่ครับผม
5: ได้สมัย
4: ครับ
5: ครับผมแล้วอีกผู้นึงเลยครับ
6: สวัสดีครับผมดีเจบ้าโป้นะครับหรือว่าร้านบ้าโป้การเกษตรนะครับจำนายโซเล่นะครับ
5: ครับผม
6: พื้นที่อำเภอดงหลวงนะครับ
5: ดงหลวง
6: คำเชยี
5: คำเชยี
6: นะครับคำเชยีก็มีร้านบ้าโป้การเกษตรที่กันนะครับอยู่ที่สาขาคำชะอีนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งมุกดาหาร
5: ครับ
6: นะครับจำนายโซเล่นะครับกับมาหลายปีแล้วนะครับ
5: ครับอ๋ออันนี้คือชื่อว่าบาโปเป็นดีเจบาโปนะครับรับผิดชอบพื้นที่อยู่ทางอำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับถ้าพี่น้องผ่านไปผ่านมาจะมาสอบถามรายละเอียดได้กับบาโปนะครับ
4: ครับ
5: อันนี้คุณพ่อสมัยนะครับ
4: ครับ
5: เข้าใส่โซเล่มาโดนไปพอ
4: ไอ้ใส่อ้อยก็เพิ่งใส่ปีนี้เพิ่งใส่แต่ใส่ข้าวนั่น2ปีแล้ว
5: โอ้ใส่ข้าวนี่2ปีมื้อนี้ที่ว่าเบิ่งไห้อ้อยของคุณพ่อนี่คือสังเกตเห็นว่าเอ้ยต้นอ้อยคืองามแท้คุณพ่อใส่ตัวนี้กับอีหยังแน่ครับนี่ตรงนี้บริเวณนี
4: ้กับปุ๋ยเคมีผสมกัน
5: อัตราส่วนหลายบ่พ่อ
4: เคมีครึ่งกระสอบต่อโซเล่สอบนึง
5: เคมีครึ่งกระสอบต่อโซเล่กระสอบนึงหมายความว่าคันพี่น้องใส่โซเล่2กระสอบก็ใส่เคมีกระสอบนึงเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเฮาสิเฮ็ดให้เห็นว่าโซเล่นี่สามารถผสมกับปุ๋ยเคมีได้นะครับบ่ว่าสิเป็นสูตรใดที่พี่น้องต้องการฟื้นฟูดินโซเล่ซอยได้ครับดีเด่นด้านดินก็ยกให้โซเล่นี่แหละครับพี่น้องป่าอ้อยของคุณพ่อสมัยจากพื้นดินที่บ่อุดมสมบูรณ์พื้นดินที่มีแต่หินมีแต่ทรายคันทั่วไปกันเฮาบ่ใส่โซเล่นี่เฮาก็สิปลูกหยังบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
4: ปลูกได
5: ้นี่พ่อก็ประทับใจครับ
4: ครับ
5: อยากให้คุณพ่อฝากบอกเกษตรกรอยากให้แนะนําเพิ่นเชิญครับคุณพ่อ
4: ก็พี่น้องเกษตรกร
5: ครับ
4: ทุกท่านหากว่าพื้นที่ของพี่น้องนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาพื้นที่เสื่อมสภาพก็ผมอยากจะแนะนำว่าให้มาหันมาใช้โซเล่ผสมกับเคมีลองดู
5: ลองเบิ่งน้องพ่อเนาะ
4: ครับลองเบิ่งสักปีผมว่ามันสิติดใจรวดนะผมลองเพื่อเดียวผม
5: ติดใจเลยตัว
4: ครับ
5: พ่อคือเพิ่งเบาเล่าว่าท่านคุณพ่อเบาได้หลายภาษาได้คุณพ
4: ่
5: อเขาบอกภาษาบ้านจะคล้องกันนะ
4: ภาษาโชว์บ
5: ่เออฝากพี่น้อง
4: เออก็ประชาบรูให้กับเกียรติผมกับปันกล้วยวิลไทยเจริญวิลตะบนดงหลวงเลยผมก็เคยเจาะโซเล่เจาะแบกมาเจอแบกมาไหนแต่กระต้าวให้เจาะมาไหนก็ค่อนข้างที่ไม่ค่อนข้างที่ไม่กว่าเจาะปุ๋ยกันเนาะอยู่ก็ชิเจาะตลาดได้ได้กันเบิ่งได้ผลชําไรไม่กับเด็กเกินขนาดก็มาไหนก็แห้งเด้นั่งไม่ชําไรสิกันก็มาแล้วผลเมียจวบก็คงที่ไม่กว่าไหน
5: นี่คือความรู้สึกแท้ๆของคุณพ่อสมัยจากอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกับคุณพี่ดีเจบาวโป้นะครับหรือว่าบาวโป้การเกษตรพื้นที่ดงหลวงอำเภอคำชะอีพี่น้องผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายนี้ไงบาวโป้การเกษตรนะครับก็แวะสอบถามรายละเอียดได้ว่าพี่น้องมีสภาพดินเป็นจังไดกำลังปลูกพืชหยังอยู่สิได้รับคำแนะนำดีๆจากบาวโป้สำหรับเฮา3คนมื้อนี้คุณพ่อสมัยบ่าวโป้การเกษตรหรือว่าดีเจบ่าวโป้กับผมเอกโซเล่ครับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับขอบคุณหลายๆครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่วมโตร่วมโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราซ่อเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดซ่อเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินใดโดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย

0: 0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
1: มองไปแล้วปุ๋ยเคมีเสียวสูตรใดจากเสียวยี่ห้อใดมันก็เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเกิดความสับสนในการใส่ปุ๋ยคือกันนะครับแต่ว่าบางท่านก็มีความรู้แน่ว่าปุ๋ยสูตรนี้สิใส่แบบใดปุ๋ยสูตรนี้สิใส่จังไดปุ๋ยแบบใดสิใส่หน้าดินเหนียวปุ๋ยแบบใดสิใส่หน้าดินทรายนะครับก็พากันเลือกพากันคัดสรรซะเด้หลายๆท่านก็ใส่ตามที่เคยใส่มานะครับเคยใส่สูตรนี้ล่ะอยู่ให้อยู่หน้าใส่แล้วส้มคือๆอยู่ก็ยังใส่ต่อไปนะครับบางคนใส่ไปแล้วบ่ถือกอกถือใจบ่ได้คือจะของขึ้นบ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยปีนี้ก็หันไปใส่ยี่ห้อใหม่หันไปใส่สูตรใหม่ค้นหาไปเรื่อยๆนะครับค้นหาจนกว่าสิพอบอกยังไงชีวิตชาวนาชีวิตพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาบ้านเฮานี่อยู่กับการทดลองลองผิดลองถูกทุกปีทุกปีเป็นหยังคือต้องได้ลองผิดลองถูกว่าติย้อนเสื้อเขาย้อนฟังมึงแล้วเอียงหูหน่อยฟังมึงซะเด้โอ้ส้มคือตัวนี้มึงเซตกูหันว่าเด้นะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนําปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับใส่ได้กับทุกสภาพดินนะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876ปุ๋ยสูตรนี้นะครับปุ๋ยสูตรนี้บ่มีฟิลเลอร์นะครับบ่มีส่วนเติมเต็มบ่มีแนวเจือปนมากบ่ว่าสิเป็นเศษอิฐหินดินปูนทรายบ่ได้ใส่ขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นในการปั่นก่อนนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นี่เป็นปุ๋ยทุกมิตรเฮ็ดงานทุกมิตรออกฤทธิ์ทุกมิตรนะครับออกฤทธิ์ได้เร็วเร็วนะครับอยู่ในดินก็ได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนหลายเดือนออกฤทธิ์ก็รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับใส่หน้าเขาเองสิโอ้เขียวดีขนาดนะครับแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเกี่ยวใส่พืชให้ก็ได้นะครับใส่พืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับมันสำปะหลังกล้วยอ้อยซอยปีพืชผักสวนครัวพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวบักถั่วบักฟักบักแฝงใส่ได้เบิดนะครับบักพริกข้าวโพดมื้อนั้นว่าจะปลูกในดินใส่ได้เบิดนะครับก็ปุ๋ยสูตรนี่นะครับปุ๋ยสูตร2876ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876ใส่แล้วบ่ทำลายหน้าดินนะครับบ่ทำลายโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินเฮาบ่แข็งดินบ่แข็งดินบ่ดำข้าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นี่ที่ว้ายบ่าวเอกโซเลแต่กี่จะไปอยู่ไสมาคือบ่เฝ้ามาหาหมู่ข่อยเร็วกว่านี้แน่เฮ็ดให้หมู่ข่อยติดหนี้ติดสินอยู่ตั้งโดนเพิ่นว่านะครับนี่แหละครับปุ๋ยนี่แหละสิพาอีพ่อยแม่ลืมตาปากได้นะครับสิพาสุผู้สุคนบ๊ายบายทกสกะงวนนี่ล่ะนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งมีไห้มีหน้าอยู่20 30ไร่5ไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาทดลองเบิ่งแก๊ไร่2ไร่เบิ่งก่อนก็ได้ใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลบ่าวบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อยแม่ผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนบ่าวให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ
0: 0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
1: อยากลืมตาอ้าปากได้อยากเบิดหนี้เบิดสินอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผมพี่น้อง

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใส่ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียว
2: เป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข

ปุ๋ยเคมีที่พี่น้องเกษตรกรพากันใส่อยู่ในปัจจุบันนะครับแม้ว่าสิออกฤทธิ์เร็วมันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชนี่อยู่ในดินบ่ได้โดนเบิดไว้จืดง่ายว่าซั่นล่ะพี่น้องนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่มันสิมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศไหลไปน้ําน้ําแน่ตกค้างในดินแน่พืชบ่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับนี่คือคุณสมบัติหลักๆของปุ๋ยเคมีนะครับออกฤทธิ์เร็วแต่ว่าเบิดไว้จืดไว้นะครับกระสอบนึงที่เฮาหว่านลงไปนี่คันคิดเป็นอัตราส่วน 100% นี่พืชสิสามารถเอาไปกินได้แค่ประมาณ 22% นะครับพืชสิเอาไปใส่ประโยชน์ได้ประมาณ 22% อีก 78% ที่เสียไปนะครับมีการระเหยการระเหิดตกค้างในดินแน่ไปน้ําน้ําแน่แล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อมแล้วแต่สถานการณ์ในตอนนั้นนะครับแล้วเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋พี่น้องให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่ในไห่ในนาในหัวในสวนเฮานี่พอหว่านลงไปแล้วให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับพืชที่เฮาปลูกนะครับผมเอกโซเล่ครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรดีสูตรดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนี่แหละครับสูตรนี่แหละครับสีซอยให้พี่น้องเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับพืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับลดการสูญเสียของปุ๋ยทุกๆทางนะครับกับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบซิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใน2กระสอบนะครับซิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใน2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเอามาคุกเข้าเข้ากันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่นะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยได้พ่อแม่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณสมบัตินี่โอ้ยเหนือคำบรรยายครับราคากระทึกถึกปกติทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้พ่อแม่นะครับอะมิโนฮิวมิกนี่เขาขายกันอยู่ประมาณกิโลละ45บาทพุ่นเด้บ่ธรรมดาบ่แม่นถึกๆเด้มันเป็นโปรตีนพืชนะพี่น้องนะครับพืชสามารถเอาไปอยู่ไปกินเอาไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกนี่มันออกฤทธิ์รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับเป็นราคาที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาสามารถสัมผัสได้นะครับพอผสมกันแล้วปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่พอผสมกันแล้วมันสิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนหลายเดือนเลยนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่มีอาหารการกินตลอดเวลาอยากกินย่ามใดก็ได้กินหิวย่ามใดก็ได้กินนะครับเพชรในต้นพืชเฮาบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่ยิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิร้อนจัดหนาวจัดนะครับต้านทานทุกๆสภาพอากาศต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่ควรคิดควรใจนะครับสำหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบของกอบปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาร่วมกันโคเลใส่กันก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่6กระสอบนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนแต่ผลผลิตนี่รับรองว่าเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับบ่เปื่อยติดไม้ติดมือบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับส่งแล้วนี่สบายเลยนะครับหว่านเครื่องหว่านหยังได้เบิดนะครับบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับผมเอกโซเล่นะครับว่าท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเสื้อพ่อปันใดดอกนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดนี้ใส่แล้วมันสิเป็นยังไงมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้นะครับอยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากใส่ปุ๋ยเคมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยากให้ปุ๋ยเคมีอยู่ในดินโดนๆนะครับอยากให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุทิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081

0: 0-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: านี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้
6: มันโชยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัว

0: ครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้านั่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

เฮแลนจำสาตรงลุงน้องไผกะข้องเฮือตนบ่มีนี่ลูกชูธงขึ้นเฮือเฮาที่หนึ่งไผกะใจตาตึงมีหน้าตึงดันสมจากบ้านมาแข่งทั้งไก่หัวใจลอยลำห้องต้องเหลียวหาตู้

หน้าบ่ฮ้องตั้งแต่เจ้าเขาว่าซอยแรกใจบัดพอไปเจอผู้หักฮ้องเศร้าซ้ำซ้ำเคยว่ามาเมาลืมลงไอผมกลายเป็นผู้แพ้ห้องแชมป์แพ้เนี่ยเสียรักแล้วบ่ได้ห่วงทวงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมที่คืนไม่เชิญหัวใจไหวหวั่น

0: ไออาร์ตให้ไปได้มาที่นัดสั่งภาพไว้ไปถ่ายรูปรับปริญญาแล้วกัน
1: มาบอกไอ้เฮ็ดหยัง
0: ก็ไปถ่ายรูปนำกันไง
1: โอ้บึงสภาพไอ้เนี้ยไอ้เคล็ดเลี่ยมเลียอยู่ผู้หายป่านนี้สิไปร่วมงานน้ำน้องได้จังได๋ตั้งแต่ไปเป็นคนขับรถไอ้ก็ยังย่านน้องอยากไอ้คนแล้วไปเชิญแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพิ่นสำคัญสำคัญไปซะไอ้อยากไอ้คน
0: แต่ไอ้ก็สำคัญกับทีเด้
1: เอ้าก็ยังว่าบ่ไปก็ยังว่า

0: 你玩起又要干了，
1: 聊嘛在哪网看？
0: 跟我嘛不送看，哈哈，真笨，金汤白了乱骗，喂，他们在想我，呀，
2: 啊，你老了。

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้

0: แอร์แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ใส่มาเกอร์คุณแทงฟาวอ่ะคุณจะไปเอากายยังไง
1: พี่ใบนี่ฮ้อผมฟาวพี่ใบก็ดูมาเกอร์สิมาเกอร์เขาบอกฟาวเปล่าม
0: าเกอร์ฟาวไหม
2: ไม่ผมฟาวเลยครับผมฟาวก็ได้สองแต้มอีเลยได้ผมใส่แล้วสองกาเนี่ย
0: ใส่สองกาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
1: มาเกอร์ก็ลบไปเขาจะการเนี่ย
2: ขอโทษขอโทษ
1: ผมไม่ได้ฟาวเฟอร์นี่พี่ใบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
0: คุณยายหน้าคุณอย่าพูดนะ
2: เงินเดือนก็ไม่กินจังกลับไปบ้านทำให้น้ำหน้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: พอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: อร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
7: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
9: เปิดแล้วเปิดแล้ว
10: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
9: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
10: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
9: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
11: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
9: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

หนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุน

0: พิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในขณะนี้ทุกพื้นที่ครับเอาวันนี้ผมนุ่มน้ำเมืองนะครับรายงานตัวกับพี่กับน้องพร้อมที่จะเติมข้อมูลให้กับพี่น้องเกษตรกรบ่ว่าพี่น้องจะเฮ็ดไห่เฮ็ดนาหน้าปีหน้าปลังเฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันสำปะหลังปลูกยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างเลยที่ไรมะหนี่ใส่ได้ดีกับดินทุกประเภทนำ่ำบ่ว่าจะเป็นดินทรายดินตมดินท่ามหรือดินร่วนก็แล้วแต่นะครับใช้ได้ดีกับดินทุกประเภทด้วยนะครับเขาจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยดีนุ่มหน้าเมืองตราพระยาเตาเงินนะพี่น้องเด้อจำตราจำแบรนด์ดีๆนะครับทุกกระสอบต้องมีชื่อหนุ่มนาเมืองติดหัวกระสอบทุกกระสอบสิมิโลพญาเตาแบกเงินใส่หลังส่งไปกับพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่แล้วตอนนี้อ้าวยางต่วมเตรียมต่วมเตรียมน้ำทงน้ำหน้าน้ำไห้น้ำสวน ปีนี้เขาปีที่15ไรพลอยแม่เรายางไปหาพี่หาน้องซอยพี่น้องเข้ามานี่ กับพี่น้องเฮาประสบความสำเร็จจากการเหตุการณ์เกษตรกันหลายได้พี่น้องอยู่ที่ว่าพี่น้องเฮาสิฮู้ของดีราคาถูกต้นทุนต่ำบ่นะครับผู้ลางคนกับบ่ฮู้เด้นะครับคือกันกับอีพออําพรชัยศิษย์ทางบั่นห้วยไคนุนตำบลหน้าแซงอำเภอเสรภูมิจังหวัด101บ่เคยใส่จักเทียบ่เคยได้ยินเมื่อนั้นบังเอิญเปิดวิทยุไปกรีดยางในสวนเพิ่นว่าเปิดฟังหนุ่มหน้าเมืองเว้าแต่เด็กๆพุ่นว่านั่นก็เลยบ้าไปเอาเบิ่งกันนะไปเบือกเอาอยู่ศูนย์ใหญ่บรรณาเมืองนี่ร้านร่วมใจทวีโชคเพิ่นน่ะเพิ่นเลยมาเอาไปสองกระสอบไปวานเขาแล้วสอบหนึ่งผลเป็นประการใดบัดมือนี่มารายงานโตละเด้นะครับได้ประมาณ10มือเพิ่นว่านะครับประมาณ10มือนี่ล่ะนะครับวานไปแล้วพอดีเพิ่นก็มารายงานผลได้บัดส่วนการรายงานผลสิเป็นยังไงจะคอยฟังเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิฟังเสียงน้ำกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของนุ่มน้ำเมืองนะครับมีทั้งประเภทเม็ดประเภทน้ำประเภทผงเด้อพี่น้องเด้อประเภทเม็ดก็คือปุ๋ยอินทรีย์เม็ดกระสอบละ50กิโลกรัมจำหน่ายกระสอบละ600บาทแต่จัดโปรโมชั่นให้กับพี่กับน้องเฮาคืนกำไรกับพี่น้องเกษตรกรตามสัญญานะครับจะเหลือกระสอบละ550เด้อจัดโปรโมชั่นขยายอายุให้เด้อพี่น้องเด้อขยายเวลาโปรโมชั่นให้อีกพี่น้องยังจะได้550อยู่เด้อมื้อนี้เด้อนะครับไปเบิกตามจุดเลยครับทุกจุดราคาเดียวกันนะครับถ้าจุดใดบ่ขายราคาเดียวกันโทรหาหนุ่มน้ำเมืองได้ เดี๋ยวสิบอกเพิ่นให้พาเพิ่นลืมหาเพิ่นลืมสำหรับพี่น้องเฮาผู้ฟังรายการนะครับอยากใส่นะครับเมื่อบ่มีจุดบริการอยู่ใกล้โทรหาเด้อพี่น้องเด้อเฮาจะมีรถวิ่งส่งทั่วประเทศแต่ว่าต้องมีจำนวนจักหน่อยเด้อบ่แม่นสอบเดียวสิแล่นไปส่งฮอดอุบลก็บ่แม่นเด้นะครับก็ต้องมีจำนวนจักกะหน่อยนะครับจำนวนจักกะสอบพอดีเนาะนะครับเดี๋ยวจังคุยกันเด้อเอาสำหรับปุ๋ยอินทรีย์อันเม็ดของเฮานะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถใส่กับได้กับดินทุกประเภทน้ำเด้อนะครับก็เพื่อทุกชนิดแล้วก็ว่าไปเนาะนะครับทั้งข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราทุกอย่างนะครับพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับแม่นเหมือนล่ะนะครับกับดินก็บ่ว่าจะเป็นดินทรายดินร่วนดินตมดินซ้ำดินท่ามเนี่ยนะครับสำหรับพี่น้องเฮ็ดหน้าปอกหน้าปังส่วนมากจะเป็นดินท่ามสุดยอดเลยนะครับยกโป้ให้แล้ว15ปีผ่านมาพิสูจน์แล้วครับ จังทงโกล่ากับดินทรายกับยกโป้ให้แล้วขายดิบขายดีทางฝั่งทงโกล่าเฮาก็ได้เนาะเอาที่นี่นะครับพี่น้องทางอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัด101นะครับไปเอานะครับน้ำเจนี่เด้อน้ำเจนี่ร้านอ่อเจริญกิจนะครับร้านอ่อเจริญกิจน้ำเจนี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัด101นะครับปีมื้อนี้ก็เล่นมาเอาอีกตัวปุ๋ยมดปุ๋ยมดปุ๋ยมดพะนะลูกชายเพิ่นเล่นมาเอาไปเสริมอีกแล้วเสริมทับอีกแล้ว อ้าวนี่คือปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ผลิตจากธรรมชาติผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์เป็นปุ๋ยที่บ่ใส่ดินได้พี่น้องไม่มีดินผสมนะครับเม็ดงามงามผู้ลางคนเหมือนคิดว่ามันสิเป็นพุ่นเป็นผงโอ้ยหวานยากเข้าตาเข้าดังอันนั้นคือพี่น้องพ่อแนวนั้นมานะครับแต่มาเบิกปุ๋ยนุ่นน้ำเมืองได้บัดเด้อเม็ดงามงามเม็ดเหลี่ยมม่องม่องอยู่นะครับเม็ดดำๆซะล่ะเฮ้ยเป็นแต่ซ่อนครับพี่น้องเฮานะครับเอาลองใส่เบิ่งก็แล้วกันกำหน้าเข้าใส่ได้ทั้งร่องพื้นแตกกอรับร่วงนะครับกับยางพาราก็ใส่ทั้ง
อย่างน้อยอย่างใหญ่ได้เมิดนะครับก็พืชทุกชนิดร่องก้นหลุมก็ได้ไม่พอกไม่พ้นนั่นนะครับปลูกผักปลูกมีกับพ่วนใส่กับดินซะก่อนเป็นการร่องพื้นนะครับปรับปรุงบำรุงดินซะก่อนนะครับกับวานในพืชในผักลงได้เลยบ่ยากจักเม็ดเอาประเภทน้ำเฮาก็มีอยู่2 อย่างเด้อพี่น้องเด้อประเภทน้ำอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับฉีดทั้งใบทั้งลำต้นทั้งดินก็ได้เด้อฉีดรอบพื้นดินจะเป็นการปรับปรุงบำรุงดินได้ด้วยสารน้ำเขาจะมีตัวที่หนึ่งนะครับก็คืออินซีบวกเอนไซม์อินซีบวกเอนไซม์หมายถึงพี่น้องซื้อไปนี่จัดชุดจะได้2ขวดได้พี่น้องขวดหนึ่งน้ำอินซีสีดำน้ำสีดำเด้อขวดหนึ่งน้ำเอนไซม์น้ำเอนไซม์จะสีเขียวเด้อนะครับเวลาพี่น้องใส่กับไม้ดอกไม้ประดับเก่ายางละหาซีซีใส่น้ำ20ลิตรครับน้ำ20ลิตรใส่ยางละเอ้ย2ซีซีครับไม้ดอกไม้ประดับบ่หลายเด้อีพอยเมนต์น้อยเดียวนึงเด้อ2ซีซีนะครับสิประมาณเครื่องฝาเอ็มนี่แหละครับเครื่องฝาเอ็มร้อยนี่แหละยางละเด้นะครับเพราะว่ามันมี2อย่างให้พี่น้องไปผสมกันเอาชุดนึงนะครับกับบ่แพงนะครับเดี๋ยวสิบอกราคาเนาะนะครับแล้วอีกตัวนึงนะครับก็คือสารอินทรีย์บวกอะมิโนอันนี้เป็นสารน้ำที่ผสมอะมิโนนะครับเป็นสารอินทรีย์นะครับน้ำสีดำปึ๊ดเลยนะครับเป็นทู่อินวันนะครับ2อย่างผสมในขวดเดียวนะครับรากามีสรรพคุณดีเลือดประเสริฐสีหลายสิ่งหลายอย่างคือกันขวดหนึ่งนะครับพี่น้องบ่ต้องซื้อเป็นคู่เด้อนี่ซื้อ1ขวดไปเลยนะครับ1ขวดมีขวดเดียวเนาะนะครับพอผสมให้แล้ว350เองราคาขวดหนึ่ง350เองครับฉีดเข่านี่งามงามพี่น้องนะครับตอนมะเร็งนมน้ำเมืองเอาไปนำเข่าจากของป้าทีโทนะครับเข่าเขียวเปื้อนๆขึ้นมาเอ้ยแรงๆนะครับบ่มีน้ำแม่ฉีดแรงๆก็ได้ครับฉีดมีน้ำก็ได้ฉีดบ่มีน้ำก็ได้แม้คือดีครับแท้อีกตัวนึงนะครับคือผงอะมิโนเด้อพี่น้องผงอะมิโนนี่ก็เหมือนผงชูรสนั่นแหละให้ว่าผงชูรสพืชซะทีนะแต่มันเป็นผงอะมิโนนะครับถุงหนึ่งบรรจุ10ซองนะครับ10ซองนะครับต่อถุงนะครับซองหนึ่งผสมน้ำได้20ลิตรครับที่นี่นะครับถุงหนึ่งจำหน่ายที่400บาทเท่านั้นจาก450เอาเพียง400เด้อพี่น้องเด้อเอาฉีดได้10ถังครับอันนี้ผงอะมิโนผู้ลองคนสิเอาผสมประสานกันอันนั้นผสมอันนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเฮาสามารถผสมได้กับเคมีทุกชนิดนะครับพี่น้องฉีดยาคายงคายาเสียวสารน้ำลงผสมน้ำได้เลยแต่ต้องเอาสารน้ำลงก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาสารอินทรีย์นุ่มน้ำเมืองลงก่อนจึงเอายาคายาลงรวมนะครับเข่าสิบ่นอกบ่งั้นบ่เหลืองบ่เฉาเนาะอันนี้ก็เป็นคุ้มครองกันไปนะครับสำหรับซอยพืชนะครับที่จะเหงาจะเช้าไปเวลาถึงยาคายาไหมเอาอันนี้คือผลิตภัณฑ์ซีตัวนี้นะครับพี่น้องหูดีเลยเนาะนะครับแตงใดก็ตามยังสงสัยอยู่ก็โทรหาครับ061-793-6695 061-793-6695061-793-6695ครับ

0: ครับครับพัดไปนะเป็นเสียงเพลงมวลๆสำหรับบรรยากาศขอมูลดีๆนี่คือรายการเกษตรพารวยรายการเกษตรพารวยนี่จะนำเอาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตราพญาเต่าเงินของหนุ่มหน้าเมืองใส่กับพืชแต่ละชนิดนะครับช่วงนี้ก็จะเน้นเรื่องข้าวเพราะว่าพี่น้องเฮาหลังจากร่องพื้นแล้วนะครับหลายผู้หลายคนก็บ่ใส่แต่ก่ออีกเลยเพราะมันงามโทรมาหาหนุ่มหน้าเมืองสิได้ใส่ปุ๋ยอีกอยู่หน้าภูเขาคือมันงามแล้วฮะนี่ต้นเขียวใสใบชั่นใบแข็งดีคักพะนะอุ้ยอ่อนซ่อนคักเขาใบเขียวอ่อนๆคือใบตองอ่อนนี่แม่ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ก่อซ้ำผู้ใดใส่ร่องพื้นหลายคนเด้นะครับที่นี่นะครับผู้ใดอยากใส่ปุ๋ยแต่ก่อก็ใส่นะครับบ่เป็นหยังมันสามารถใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่างๆได้หมดล่ะครับที่นี่นะครับผู้ใดเฮ็ดหน้าอินทรีย์ก็ห้ามใส่ปุ๋ยเคมีเด้อเพราะว่ามันจะตัดคำว่าหน้าอินทรีย์ออกไปเด้ คำว่าหน้าอินทรีย์ก็คืออินทรีย์ล้วนๆแบบอินทรีย์หนุ่มหน้าเมืองนี่แม่กินข้าวปลอดสารกินข้าวอินทรีย์เพิ่นว่าคันเว้านะครับใจเพิ่นยังใส่ปุ๋ยเคมีทวนๆอยู่นะครับแต่ว่าความคิดกันว่าสิกินข้าวอินทรีย์พะนะเอาที่นี่ก็ผสมกันได้พี่น้องเฮาก็สิอ่อนลงมาเคมีก็สิบ่หลายขึ้นนะครับเคมีแห่งราคาแพงปีนี้เนาะโอ้ต้นทุนมันสูงเด้พี่น้องแต่ปะที่นี่ต้นทุนสูงแล้วว่าพ่อย่ามบอกห่วงเหมือนว่าตายพ่ายจากภาคอยู่นั่นน่ะเห็นบ่เอาลองเอาปุ๋ยพญาเต่าเงินนี่ไปรวมเลยนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีราคาแพงมันก็สิถือลงเด้ผู้บางคนเฮาก็คิดพ่อเด้พ่อได้ยินหนุ่มนะเมืองว่าอ้าวแม่นคมเล่าตั่วล่ะปุ๋ยเราสอบละ550นึงเนาะปุ๋ยเคมีสอบละ1,000กว่าบาทเอามาผสมกันเคมีสอบนึงปุ๋ยพญาเต่าเงิน3ถึง5สอบเพิ่นแม่เล่าให้ผสมแม่เพิ่นเมืองมันประหยัดลงหลายบ่พี่น้องว่าวานได้หลายกว่าเก่าพร้อมบัดที่นี่หลายกว่าปุ๋ยเคมีสอบนึงตัวเนาะปุ๋ยดีราคาถูกที่นี่นะครับปุ๋ยของเฮานี่สร้างผลงานมาแล้วครับพี่น้องนะครับกำหน้าเขาบ่ว่าจะเป็นร่องพื้นกับคามแตกกอไปผู้ลางคนน้องบ่ได้ใส่แตกกออีกซ้ำเห็นบ่ประหยัดบ่ต้นทุนที่นี่นะครับผู้ใดบ่ได้ใส่ร่องพื้นเด้อที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับกำลังช่วงแตกกออยู่หลายพื้นที่นะครับพึ่งมีน้ำมีในพึ่งมีหยังก็ว่าไปเนาะเอาไปใส่แตกกอเด้อพี่น้อง25กิโลต่อไร่ใส่เฉพาะโตแล้วเองก็ได้หรือจะผสมกับปุ๋ยเคมีกัน1ต่อ3ถึง1ต่อ5เด้อนะครับจะเอาปุ๋ยเคมีมาผสมก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเคมี1ถ้วยต่อพญาเต่าเงิน3ถ้วยถึง5ถ้วยเด้อนะครับเนี่ยพี่น้องประหยัดต้นทุนลงแล้วก็เขาก็สิบ่ค่อยเป็นโรคมันก็สิมีภูมิต้านทานโรคแล้วก็มะเร็งศัตรูพืชได้ดีแต่กอก็ดีต้านโรคก็ดีก็ยังว่ามีแต่แนวดีๆเนาะมียังดีก็ยังว่า อันนี้พอดีนะครับพี่น้องฟังรายการเกษตรพารวยมีผลดีเด้พี่น้องฟังวิทยุมั้ยดีอยู่เด้อีพ่อยแม่เอ้ยอย่าว่าบ่ดีเด้อดีหม่องใดดีหม่องฟังแล้วก็ทดลองแม่อันบ่ดีปานใดนี่คือฟังแล้วบ่ทดลองแม่อันฟังแล้วบ่ทดลองเอ้ยมันก็ซ้ำนั่นล่ะจังซั่นจังซี่เลยบ่ได้ลองซ้ำก็เลยตีเป็นร่วมกันไปเหมือดว่าคือกันเหมือดนั่นล่ะพะนะ มันบ่คือกันนะครับแต่ละอย่างจะบ่คือกันเด้อพี่น้องเด้อแม้ตลาดขายลาบเลี้ยงกันอยู่ 4-5 ล้านนี่เป็นหยังล้านนึงคนคือยืนเข้าคิวทาซื้อทากินอีก 3-4 ล้านเป็นคือมีจีรีอยู่มีโตเดียวกับคนกับบ่มีจังซี่แม่มันต่างกันอยู่เด้ทั้งๆที่ใส่บีใส่เพียใส่ข้าวขัวพริกป่นใส่ต่างๆคือกันหมดแม่มันเป็นหยังหะเหนียวมันเป็นหยังพี่น้องว่าพืชก็สิคือกันล่ะครับอันใดแซ่บมันก็สิฮู้จักว่าแซ่บก็สิห่มใส่คือกันล่ะ ก็สิแสดงความยินดีนําคือกันล่ะครับมันแซ่บเนาะนะครับพืชนี่เป็นอีหยังที่ตัวบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อถ้าดีเขาก็ตอบว่าดีดีดีนะครับถ้าบ่ดีนี่เหงาซอกมอกผลผลิตออกมากก็พอโอ้ยขาดทุนซ้ำเห็นบ่นะครับเวลาออกห่วงมากก็โอ้ยตายพ่ายหมดซ้ำนะครับเป็นไม่พอกไม่ผลจังซี่ผลผลิตก็บ่ดีออกหน่วยจับผลบ่ดีติดดอกออกมาสลัดทิ้งหมดนะครับเลี้ยงลูกบ่ได้ก็บ่มีผลตัวเนาะนะครับดังนั้นนะครับสิ่งดีๆนี่พืชนี่จะไม่ตัวเราเลยมีแต่เฮาล่ะตัวพืชเอานั่นนี่ไปตัวเราเห็นหยังก็ยังว่าเราตัวบ่เป็นนะครับดังนั้นเอาปุ๋ยอินทรีย์ หนุ่มหน้าเมืองเลยพ่อแม่เด้อหันเข้ามาทางอินทรีย์เพื่อสุขภาพนะครับพี่น้องเฮาสิได้ลดละสารเคมีลงแน่ห่างไกลแน่เห็นบ่ผู้ลางคนเก็บป่วยไข่พอได้มาใส่ปุ๋ยหนุ่มหน้าเมืองแล้วก็ได้กินข้าวอินทรีย์เพิ่นว่าคือพี่น้องทางอาสามาจะมาโทรหาหนุ่มหน้าเมืองตะกี้ป่วยออดๆแอดๆเป็นนั่นเป็นนี่ว่าซั่นก็ใส่แต่เคมีเนาะไล่ตั้งแต่ยาขาหอยไล่แต่ยาขายาไล่แต่ยาขาเพี้ยขานอนว่ายย่ามออกห่วงยังมาตายไพ่อยู่ไล่ยาขานอนอีกบัดนี้เออโอ้ยมีแต่ยาเพิ่นนะพอละป่วยเข้าแต่โรงพยาบาลว่าซั่นหนุ่มหน้าเมืองบัดมาใส่ปุ๋ยหนุ่มหน้าเมืองนี่5ปีมาใส่5ปีนี่บ่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยบ่ใส่แนวอื่นเลยเข้าก็อ่อนหอมหนุ่มดีเขาเวลาออกห่วงกับบ่ตายพ่ายละวาเนาะนี่ๆพี่น้องเว้าให้ฟังเด้แล้วประเด็นนี้ปรากฏว่าสุขภาพเราก็ดีนํากบเขียดปูปลาในหน้าน้ํานี่ในน้ําในหน้าในห้องนี่หลายเห็นบ่มันก็อยากมาเด้หน้าอินทรีย์เข้าอินทรีย์มันก็อยากมาหอมมาดมคือกันเด้อีปูอีปีก็ได้เออดังนั้นพี่น้องลองใส่บังคับบ่แพงดอกกระสอบนึง550บาทนี่จำหน่ายตามจุดบริการทั่วไปที่นี่พี่น้องหลายคนสิรับเอาไปใส่แตกก่อบ่กล้าใส่โอ้ยอันปุ๋ยนี่บ่มันปุ๋ยอันร่องพื้นบ่จังซั่นจังซี่บ่แม่นแม่นอยู่มันร่องพื้นก็ได้แต่ว่ามันแตกก่อก็ได้รับร่วงก็ได้ใส่ได้ทุกช่วงเดี๋ยวสิฟังเสียงเกษตรกรท่านนึงนะครับที่มารายงานผลแล้วนะครับหลังจากใส่ไปบ่กี่มื้อนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเบิ่งนํากันเนาะว่าเพิ่นสิเว้าสู่ฟังจังได๋ครับ
1: พ่อใหญ่ซื้อหยังครับ
2: อัมพรไทยก้อนไทยศิษ
1: ย์อัมพรชัยศิษย์พ่อใหญ่บ้านใด
2: บ้านไคนุ่นตำบลนาแซง
1: อำเภอเสรภูม
2: ิอำเภอเสรภูมิ
1: จังหวัดร้อยเอ็ด
2: ร้อยเอ็ด
1: เอาปุ๋ยเตาเงินไปใส่กับหน้าเขาบ่ปีนี
2: ้ใส่หน้าเขา
1: ปุ๋ยพญาเตาเงินหนุ่มหน้าเมือง
2: เอาไป2สอบยังสอบนึงใส่เหมือนสอบนึงแล้ว
1: ใส่เหมือนสอบนึงแล้วหน้าหน้าจักไรพอใส่สอบนึง
2: หน้า2ไร
1: หน้า2ไรใส่1สอบ
2: ใส่ทีเดียว
1: ใส่ตอนไหนใส่ตอนไหน
2: ใส่10กว่ามือมานี่
1: โอ้ช่วงแตกกอ
2: ครับครับ
1: เป็นยังไงแน่ใส่แล้วฮะนี่
2: เขาทาเขาทาดีดี
1: เขาทาแนวไหน
2: มันงามดีมันเขียวไปหมดทุกต้นเลยเขาทาแข็งต้นแข็งก็ยังหัวยังไข่มันสั้น
1: โอ้ต้นแข็งแน่งดี
2: แข็งแน่ง
1: เพิ่งใส่ปีแรกบ่พอ
2: เพิ่งใส่ปีแรก
1: ตะกี้ไปอยู่ใส่มา
2: ตะกี้ใส่แล้วไหม
1: บ่รู้จัก
2: บ่รู้จัก
1: บ้านขึ้นรู้จักมือปีนี
2: ้มาฟังไปสัดยางฟังวิทยุ
1: โ
2: อ้วิทยุฟังยังมาเต้า
1: ครับ
2: ข้
1: าทิศโทษ
2: เฮ้ยเขาตามึงเนี่ยคุณจะยามว่าเด่น
1: ยามบ่บาด
2: ยาม
1: ยามเท่
2: ครับ
1: ใส่ยางเราไปเราบาด
2: ยางมันทำใ
1: จยางมันใส่เนาะ
2: คร
1: ับเอาที่นี่ใส่ใส่กับเขานี่เห็นว่าเป็นเพียเป็นนอนกอเป็นหยังบ่มีโรคมีไผ่บ่
2: บ่
1: ท่
2: านถึงเนี่ย
1: บ่มีแม่นบ่
2: ท่านมีเ
1: นา
2: ะ
1: นั่นแต่เก่าคันใส่ยูเรียใส่แนวอื่นแต่เก่ามันมักจะมีปัญหาแม่นบ
2: ่
1: นานนี่คือเก็บปัญหาให้พี่น้อง
2: ตาขอตา
1: เช้าหน้าเขาได้แล้ว
2: ครับ
1: โดยปุ๋ยพญาเต่าเงิน
2: พญาเต่าเงิน
1: ดุ้ยสุดยอดเลยพ่อเ
2: อ้ยบ่ตั้งใจกันร้องเบิ่งเด้อพี่น้องบ่ร้องบ่รู้ผมก็บ่ร้องบ่รู้ผมบ่ร้องเนี่ยผมเลยรู
1: ้ปีแรกเลย
2: ปีแรกเลย
1: ตัดสินใจย้อนวิทยุ
2: ตัดสินใจย้อนวิทยุไปตามยางฟังวิทยุ
1: โอ
2: ้เดือนตีสี่ตีห้า
1: โอ้
2: ห่วยขอตาเด้อผู้ฟันตัวมือด้วยเจ๊นี่มัน
1: ปุ๋ยกับบ่แพง
2: ปุ๋ยกับบ่แพง
1: สอบ550นะครับ
2: 550ถามประจําเพิ่นจะลดให้อีกซ้ําต่อไปมัน
1: โอ้นเบ้ยแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอาขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อ
2: ขอบคุณขอบคุณเต้าเงินเต้าทองคือกัน
1: เออ
2: ครับ
1: เอาจะเริ่มมาใส่ยางนําเด้อยางนี่สุดยอดน้ํายางดีเข้มข้นน้ําหนักดี
2: เปลือกไข่นิ่มโดยบ่ผสมหยังเปิดก่อนใส่ผู้วันเลย
1: อู้ใส่แต่พญาเต่าอย่างเดียวเลย
2: เด
1: ีย
2: วเลยลองมันเป็นยังไงวะ
1: สุดยอดสุดยอดที่พ่ออีพ่ออย่างก่อนล่ะฮ
2: ะอัมพรครับ
1: พ่ออัมพรบั่น
2: บั่นที่79
1: บั่นที่79
2: บั่นไคนุน
1: บั่นไคนุน
2: นาแซงเสรภูมิ
1: ตำบลนาแซงอำเภอเสรภูมิจังหวัด101ขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อใส่ต่ออีกบ่ล่ะพี่นา
2: ต่อแท้นอน
1: เบ้ยรับล่วงเด้อจะต้องใส่อีกเทื่อนึงเด้อเอาขอบคุณครับ
2: นี่ขายางอ่ะสิมาเอานี่ละ
1: เอาอีกโอเคครับขอบคุณครับ
0: เพียงใดพี่น้องว่านี่คือเสียงของพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้จริงและก็ใส่ในช่วงแตกก่อพอดีเลยช่วงต้นสิงหานะครับมาประมาณ พอสิบมือว่าเพิ่นว่าบางหันเขียวมดสุตนนะครับเป็นเขียวบกแดเอ็นเอ็นคือจังยูเรียด้วยพี่น้องมันจะบกแดแบบนั้นแล้วก็ใบบกกองแบบนั้นใบจะสั้นเขานี่นะครับทาใบชั้นพี่น้องเวลาล่าน้ำค้างน้ำยังตกลงมาเนี่ยเหมือนเสาเด็กๆนี่นะครับมันจะบกเกาะนะครับมันจะไหลหลุดลงดินลงน้ำไปเลยนะครับดังนั้นพวกเชื้อราน้ำค้างราต่างๆนะครับที่ปิวมาน้ำอากาศมาอย่างนี้นะครับสิบ่ค่อยจับอยู่นะครับดังนั้นใบมันแข็งอยู่แล้วนะครับก็ฟังแต่ว่าผู้ใดใส่มาแต่ที่แรกนะครับหอยเชอรี่ที่เขาน้อยๆอยู่หอยเชอรี่มากัดแม่นบ่เพราะเขามันใบแข็งจังซี่ล่ะครับ เขาใบแข็งมีขนมีน้ำมันก็บ่กัดบ่ได้ใส่ยาขาหอยขาหยังนี่ล่ะพี่น้องก็โทรมาถามหลายอยู่ใส่ยาขาหอยบ่เดี๋ยวนี้มาหอยบ่กัดพะนะดีบ่ดีฮอดดีปูนบ่อยากมาหยุ่งพร้อมนะครับเพราะว่าใบมันแข็งครับมีขนมีน้ำเนาะนะครับศัตรูพืชบ่ค่อยมากนะครับพวกเชื้อโรคก็บ่ค่อยมากเพราะเขาแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคแมลงศัตรูพืชบ่ค่อยเข้าใกล้นะครับเพราะว่าเขากำลังสารมะเขือบมีภูมิของเขาเองนะครับก็คือเป็นระบบธรรมชาติกลับขึ้นมานะครับพี่น้องบ่ต้องห่วงเลยนะครับดังนั้นผู้ใดที่ยังกังวลใจอยู่นะครับว่าช่วงแตกกอเสียปุ๋ยหยังใส่น้อช่วงรับร่วงเสียปุ๋ยหยังใส่น้อลองเอาปุ๋ยหนุ่มนะเมืองเมืองเด้อครับอีพออัมพรชัยสิทธิ์นะครับไม่ผสมปุ๋ยอย่างอื่นเลยใส่แต่ปุ๋ยพระยาเตาเงินไร่ละ25กิโลกระสอบหนึ่งได้2ไร่เห็นบ่ผลงานบัดนี้ติดใจแล้วติดใจแล้วยามกันยังวะปีหน้าใส่อีกยางพลากะสิใส่แล้วบาดสิกลับมาเอาใส่ยางพลาอีกเพิ่นนะอันนี้เป็นเรื่องที่นุ่มนะเมืองเว้าแต่เรื่องจริงสู่พี่น้องฟังส่วนพี่น้องสิเชื่อเรื่องจริงหรือบ่ก็สุดแท้แต่พี่น้องผู้รับฟังเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเด้อพี่น้องเด้ออย่าเชื่อถ้ายังไม่ได้ใช้ด้วยตัวท่านเองติดต่อสอบถามข้อมูลกับหนุ่มนะเมืองเพิ่มเติมได้ทางเบอร์โทรศัพท์061 793 6695 061 793 6695เดี๋ยวช่วงต่อไปจะบอกจุดบริการให้พี่น้องได้รู้จักหากอยู่ใกล้โตก็ไปเบิกเอาถ้าบ่อยู่ใกล้บ่มีจุดบริการในจังหวัดของท่านหรืออำเภอตำบลของท่านโทรมาครับ0617936695 061 7936695 061 7936695ครับ

0: ดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้ซีแยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเล่าล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจกยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงอำเภอพระนมไพรร้านโชคอุดมบ้านโพ่ใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามารถร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประพดฟาร์มจุดที่สามอยู่บ้านโน้นจำปาคือร้านซับอนันต์อำเภอทุ่งเขาหลวงร้านออเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมีอยู่ร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพรบึงเกลือติดต่อร้านพอเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน์น้ำเจกก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัฐการเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเขาอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเขาณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาด

0: สองติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านค้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่สองร้านระดาพรบันโคกเง่าจุดที่สามร้านสับเจริญพาณิชย์บ้านคำน้ำเกียงจุดที่สี่ร้านคุ้นรวยการค้าบันดูลาดจุดที่ห้าปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมอไฟอำเภอขุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พ่อใหญ่ค่ำบันหนองเส้งติดต่อพ่อใหญ่ค่ำบันหนองเส้งเขตอำเภอขุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มนาเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061-793-6695 061-793-6695ห้าครับ
1: มีข่าวดีมาบอก
2: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

เวลามาหมดลงพอดีพี่น้องเอ้ยนะครับมื้อหน้าพ่อๆกันใหม่ก็แล้วกันนะครับมื้อนี้ให้พี่น้องโทรหาเด้อผู้ใดสนใจวิธีใส่ประเภทชีสก็ได้ประเภทเม็ดก็ดีนะครับวิธีใช้ยังติดใจอยู่ก็โทรหา0617936695 0617936695มื้อนี้ล่าสากลมื้อหน้าพ่อๆกันใหม่ขอกราบสากลมื้อหน้าพ่อๆกันใหม่ขอกราบขอพระคุณขอกล่าวคำว่าสวัสดี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนอง

0: ตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318เด้ที

าแล้วโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้ม

0: พี่เมียฝาสีทอง
1: สนใจโทร0916840475คำเตือน
0: โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
0: ไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาออเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็นเงินนะงะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401122

เล่าเมาหาผู้อวนส่วนใดเรื่องเมาแล้วพากันเสียเฮ็ดบ่ถูกบ่ต้องจนวายอุ่นอยู่ทั่วปากสุรามีเพิ่นว่าไว้อยู่ท้ายหมู่เบญจสินทร์กินเมาเมาแล้ว

ียป้อนลูกป้อนเยาเศร้ายากินให้เขารวยมุ่งการเรียนเพียงความรู้ย้ำครูสอนให้จำเนี่ยพ่อแม่สอนเจ้ายันให้ถือไว้

0: มาแล้วมาแล้วมาออเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: เส้นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเส้นถี่เป็นประจำนะคะเส้นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122
0: บอกไปแล้วนะครับปัจจุบันนี่คนเฮานี่สิอายุยืนขึ้นเด้อีพลอยแม่เป็นหยังคือว่าจังซั่นว่าติเพราะว่าวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์มันดีขึ้นเฮ็ดให้คนมีอายุยืนขึ้นอัตราการเกิดน้อยลงนะครับเพราะว่ามีการคุมกําเนิดก็เลยเฮ็ดให้ในปัจจุบันนี้นะครับมีคนแก่หลายขึ้นมีผู้สูงอายุหลายกว่าเก่าว่าซั่นน่ะเพราะว่าวิวัฒนาการด้านการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นซะเด้คนเฮาก็อายุยืนขึ้นอายุหลายขึ้นแต่ว่าในช่วงที่อายุหลายๆปัญหาก็มีบ่หน่อยได้บาดกับคนสูงอายุนี่เป็นนั่นเป็นนี่เก็บออดออดแอดแอดเก็บไข้ได้ป่วยก็หลายคือกันนะครับแต่ว่าก็มีคนสูงอายุอีกส่วนหนึ่งคือกันที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบ่เป็นนั่นเป็นนี่เด้เพราะว่าพากันกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยของเฮ็ดแบบสม่ำเสมอก็เลยเป็นผู้สูงอายุเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีความสุขบ่เป็นปัญหากับลูกหลานบ่เป็นปัญหากับผู้อยู่นำบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่รอบข้างนั่นแหละครับเฮาเสียดจังไหนบาดให้เฮาเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีความสุขแบบนั้นเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเอาใจใส่ดูแลเบิ่งแง่งเจ้าของให้มันดีให้มันสม่ำเสมอแนวใดที่มันเป็นโทษแนวใดที่มันบ่ดีกับสุขภาพร่างกายแนวใดที่มันบ่ดีกับเจ้าของก็ให้หลีกเลี่ยงเอาแต่แนวดีๆเอาแต่แนวมีประโยชน์มีคุณค่าเติมเสริมเพิ่มให้กับร่างกายเจ้าของส่วนตัวเพราะว่าชีวิตคนเฮาแต่ละคนนี่มันใส่การใส่งานมาบ่คือกันใส่เวียกใส่งานมาก็บ่คือกันนะครับเกิดในฐานะที่แตกต่างเกิดในครอบครัวที่แตกต่างกันวิถีชีวิตก็เลยแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าโรคไข้ไข้เจ็บที่แต่ละคนประสบพบเจอที่แต่ละคนพบพ่อมันก็เลยบ่คือกันซั่นเด้นะครับสำหรับพี่พลอยแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับรู้สึกบ่กระปี้กระเป๋าบ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระชับกระเฉงเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักบ่สวงบ่สร้างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจังซี่โอ้ยเมื่อยแล้วเร็วเมื่อยง่ายหอบไว้หายใจบ่ทั่วท้องรู้สึกว่าบ่มีเหี่ยมีแห้งถ้ามีอาการให้นึกถึงให้เฝ้าแนมหายาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นเป็นยาบำรุงร่างกายที่มีสมุนไพรหลายหลายสมุนไพรมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวหายากงากมีแต่แนวราคาแพงๆนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคง กำลังวัวเถลิงโกรธทั้งหามากกระทืบโล่งเปิดบ่ธรรมดานะครับตื่นเศร้ามากก่อนสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่มันเป็นซ่วงหลงเส้งเหลงมันเป็นบ่ซ่วงบ่ซางมันเป็นงึกงึกงักงักโอ้ยได้แนวมาจากดอกคือสิดีเด้นะครับผมเอกโซเลอยากเสียงอีพอยแม่อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาท่านเบิ่งสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นกินเบิ่งแล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่กินเบิ่งแล้วมันสิเป็นคืออีพอยแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาท่านเบิ่งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้กินนะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ลิ้มลองเบิ่งสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้อีพอยแม่บ่ท่านได้อยากให้คุณผู้ฟังเสื้อพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้เปิดอกเปิดใจลองหามากินลองหามาทานเบิ่งตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกไปเล่นน้ำอีพอยแม่ออกไปยามพี่น้องแกนั่นแกนี่มองหันมองนี่นะครับหลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดนะครับหลังจากพากันได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นแล้วนี่มันเป็นจังไดแน่น้ออีพอยแม่กินแล้วมันเป็นจังไดแน่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับพี่น้องพ่อได้กินเบิ่งแล้วรู้สึกกระปรี้กระเปร่ากระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงกินแล้วถึกถึกลองเบิ่งครับอีพอยแม่นะครับลองเบิ่งลองเบิ่งลองหามากินลองหามาทานเบิ่งสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องสำหรับอีพอยแม่พี่น้องคุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บ่อยากเป็นซ่งหลงเส้งเหลงบ่อยากเป็นซอกงอกเส้งแงกบ่อยากเป็นงึกงึกงักงักอยากซ่วงอยากสร้างลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม

โอ้ยแล้วนะพี่ชายเอ้ยไผสิเป็นแฟนน้องชวีบ้านนางสิลำกอมขั้นปีเดือนนับมือคอนความห่อนสิแล่นถึงมาเลยเป็นหายไกลพนางสิเหลืองลาฝ่ายน้ำตาคุ้มใส่เป็นแม่นน้องอยู่จังไหนขั้นแม่นหมุนขาดได้สมดังมาโน่ไม้ชายสิมาเป็นแฟนแม่นไผได้ประสงค์น้องข้องให้มีสันใส่ไปสนี่เจ้าเขียนทรงลงหาบาทเลยคือเจ้าเขียนไว้ดอกยังไม้ชวีวันคิดพอได้เสมอดังเดือนง่ายวันเพ่นจันเต็มดวงซองใสอยู่เทิงฟ้ามาเห็นใบสีสอยพวงย้อยย้อมน้ำคังปุ๊กอังเดคิดอยากไปนั่งถึงเบาเพราะอายพวกไม้โซ่สุดกันสีน้ำแง่งสู้เพิ่นและเพิ่นวันเอ้ยเจ้าผู้กลัวดอกต่างบุญสร้างคันแต่หลังพวกหวังขอเป็นสู้สู้เอาบ่ให้แต่งชวีวันน้องมักแห้งบ่ให้เสียบาดเปียกของอายเพิ่งสตางเก้าสิห้างสิบสิห้างให้ห้างให้หน้าสวนชวนพี่ชายกับนางเอ้ยอย่าได้มีวันห่าง

ังสั่นเหล่าฉันลงมาน้ำเจ้าทั้งลองลำแล้วของนั้นยังบ่แล้วการตื่นหากจนมาเมื่อจ้าละข้าเจ้าเมื่อปานเส้นกองอีป้องใส่ใจนั่งคิดล่ะนี่แม่อยากไปมาไว้เจ้าเตียงพันแนวได้นั่นคือจ้า

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นที150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401222ย้ำค่ะ0438401222
1: มาแล้วมาแล้วมาเราเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเงินงง
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

อันนี้ว่าอูน้อฟังกระแสลุ่มตองตีลำของน้ำร้อยลองแม่น้ำของโขงเคืองน้ำเคยได้นี่ทองเที่ยวเดี๋ยวนี่เขตคุ้งน้ำมอดีทองเที่ยวทางกันน้อหลวงพระบางโขงเวียงจันทร์แต่ก่อนสันจนใดตกมาไหนเข้านี่มันเต็มที่ละน้อหมู่อยู่คนรับปากน้ำสิเงียนหน้านี่เป่าได้คิดถิ่นทางเคยผ่ายสายสัญจรมอนมินบ้านเคยอยู่เคยกินดินเนินสูงบนคอยโอ้ยนาหน่อยก็หอมเมืองคิดถิ่นกามไฟเบืองเมืองก่อจะป่าสักบ้านกะตินคุ้มทองวันที่เคยไปลองหัวใจพองโอ้โอ้ยคนมืดยาวเขียนข้าวพี่น้องเก่าหน้าสีไก่ผินเราเฮือนซ่านป่าปล่อยถิ่นเผยแล้วสิเบิ่งแทนคิดขึ้นมามันแค้นแค้นหูคอ

ันนี้พี่ต้องคำกระโดดไฟน้ำตาให้ทั้งเคยไปบ่ได้ผ่านงานสวรรค์นาคีคุณเคยซื้อนี่เที่ยวขายทั้งนี้เจอดีมูน้องสวรรค์ทองบ่ได้ทองแม่น้ำของโค้งแลนขันตันไว้ก็สร้างเป็นอ้ายพี่พ่ออยากเต้นโดดแต่ฟังวุฒกังตั้งแต่ทั้งมุกเธอเดี๋ยวไอ้ถึงน้องขั้นเป็นของมันตื่นสิบืนซ้ายร้อยลองอ้ายพี่หาของขำหรือน้อยก็บ่มีอ้ายกังกบพี่วีง้อยฟังวุฒกังโอ้ยจนแสนใจพองละมือยืนเกอนอนละมือจนหลงห้องเฮือนเสาตองตูบไม่ไพ่โอ้ยมาอยู่สุดน้องคายนิมิตฝันว่าน้องมาเคียงข้างพางที่นอนขั้วแม่นหมอนหัวใจเสือลงปิ่นเบิ่งวางนางสิคิดทอดอ้ายในบ่อน้อง

พอปันบาคิดถิ่นหน้าที่เคยสั่งหัวควงตอนเขาแรงเป็นของหักของแพงเจ้ากระป๋าไปถิ่นปันนี่อยู่จังใดเงินทองของหาได้ได้สุนไปบ่มีค่าซาน้องเงินกระป๋าปล่อยไว้หน้าหน่อยก็ปล่อยเสยเลยสิเป็นเมืองหางฟ้าเทียบตองในลุ่มเป่าแล้วเนาะมีแต่งูเห่าหอมสินอนสุนตารางเฮือนดวงมุนเวียนสตาคอยกินหัวคอยรอไปก่อนขั้นมันปูบัดลาบักแตงสางยังคอยกินฝนตกดินยังคอยมีวันเอื้อนาที่เดินมุนเวียนก็ยังหูเว้นคำขั้นคิดถึงท้องคำไม่นั่งแงนขึ้นฟ้าอาสิเดียวนางส่องบึงจันลำพัง

0: ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซินถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซินถี่เป็นประจำนะคะเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: ชีวิตทุกมื้อนี่ว่าแต่ย่างออกจากเฮียนไปไสมาไสนี่โอ้ยรู้สึกบ่ปลอดภัยคือแต่สมัยเก่าเด้สิ่งเสพติดก็หลายโจรก็หลายรถล่าก็หลายไปน้ำถนนหนทางจังสิรถก็หลายหลายย่านเกิดอุบัติเหตุย่านนั้นย่านนี้ซะเด้ย่างไปน้ำหมู่บ้านจังสิก็โอ้ยเนี่ยเห็นวัยรุ่นนี่มาเป็นตะยานแท้พันว่าดิสิ่งเสพติดสิ่งมอมเมามันหลายหลายสมือนี่ก็ได้โอ้ยคันสิเป็นจังสินี้ไปอยู่ทงอยู่ทาไปอยู่ไฮอยู่หน้าดีก็อากาศคือสิบริสุทธิ์อากาศคือสิดีเพิ่นหันว่าดิไปทั้งนี้ว้าอยู่ทงอยู่ทามันก็บ่ได้ปลอดภัยคือเจ้าของคือระบาดนี่เฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่ว้าจักว่ายาขาหญ้ายาขาแมลงสมัยตะกี้ที่ลงทงลงทานนี่โว้ยสูดอากาศได้เต็มปอดมีความรู้สึกปลอดภัยสดชื่นสนิทอากาศกับบริสุทธิ์ทุกมื้อนี่โว้ยล่องเบิ่งเป็นหยังใส่อีเปิ่มลงไห้ลงหน้านี่จักว่าโรคฉี่หนูจักว่าโรคหยังแน่แล้วสิตามมาอีพ่อไอ้แม่เอ๋ยสมัยก่อนนี่ติไปทงไปทาไปไห้ไปหน้าไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่กินน้ําน้ําห้อยงัวห้อยควายกินน้ําน้ําพงไห้ทงหน้านี่น้ำแก่ให้หน้านี่โอ้ยกินแล้วอิ่มพุ่นแล้วอีพ่อไอ้แม่กินแล้วก็บ่เป็นหยังได้ปลอดภัยดีพร้อมทุกมื้อนี่ว้ายไปกินมึงเป็นหยังกันเจ้าบ่ได้เข้าโรงพยาบาลโหลดนะครับสารผิดสารเคมีมันหลายไปใส่มาใส่นี่บ่ปลอดภัยคือแต่ก่อนเก่าเด้นะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องเบิ่งแย่งดูแลเจ้าของให้มันดีดูแลเจ้าของให้มันสม่ำเสมออย่าใส่เป็นนั่นเป็นนี่อย่าใส่เก็บออดๆแอดๆต้องใส่ใจต้องตั้งอกตั้งใจคักเด้ครับการเบิ่งแย่งเจ้าของนี่คนเฮาคันมีฮูบสิเป็นนั่นเป็นนี่แน่ก็ให้ไปพบแพทย์พบหมอตรวจสุขภาพประจำปีตรวจไขมันในเส้นเลือดตรวจเบาบอกเบาหวานตรวจส่วนต่างๆของร่างกายไว้ร่างกายเฮานี่มันยังปกติดีบ่มันเป็นนั่นเป็นนี่บ่เพราะว่าอย่าสปอยให้เรื่องเล่าที่มันบ่ดีเกิดขึ้นกับเจ้าของป้องกันไว้ดีก็แก้ไขอีพ่อยแม่ป้องกันไว้ดีก็แก้ไขคันแก้ไขบ่ทันแล้วมันสิแย่ซะเน่คันเอาบ่ทันแล้วโอ้ยลางคนนี่นอนอยู่ดีๆนี่เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตไปเลยก็มียามมื้อแลงเห็นหน้ากันอยู่ดีๆคุยกันอยู่ดีๆตื่นเช้ามาตายจ้อยพุ่นว่าเอาเล่าเป็นหยังตายล่ะนอนตายพุ่นว่ามันหลายๆภาวะนะครับที่เกิดขึ้นกับคนเฮาซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ภายในนี่เฮาบ่สามารถรับรู้ได้เด้เฮาบ่สามารถฮู้ได้ว่ามันสิเกิดอีหยังขึ้นกับเฮาเพราะฉะนั้นเฮาต้องใส่ใจเบิ่งแง่กับของให้มันดีหาแนวอยู่แนวกินที่มันดีมีประโยชน์ให้กับร่างกายเจ้าของแนวใดที่กินแล้วเฮ็ดให้เจ้าของมีเหี้ยมีแห้งกระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงกระหามาอยู่มากินนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนแต่เว้นอย่าสนอนดึกนะครับนอนแต่เว้นๆแน่ออกกําลังกายให้พ่อหมอออกกําลังกายพอสมควรแต่ละมื้อแต่ละเว้นนี่ร่างกายมันต้องได้ขยับขยื่นเด้นะครับสําหรับผู้ใดที่รู้สึกว่าเจ้าของบ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระปรี้กระเป๋าบ่กระชับกระเฉงเป็นสงหลงเส้งเหลงเป็นซอกงอกแสงแงกเป็นงึกงึกงักงักบ่สวงบ่สางกากเถื่อตื่นเศร้าขึ้นมาแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ติสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสิไปทงไปทาไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนนี่โอ้ยเฮ็ดซอกงอกอยู่ว่ามันพลอยไข่ว่ามันไกลป่วยกับบ่ปานนะครับคันทุกครั้งที่รู้สึกหรือว่ามีอาการให้พี่น้องพากันนึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินถี่สูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินถี่สูตรเย็นในขวดนี่สิมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวดีๆมีแต่แนวหาอย่างยากมีแต่แนวราคาแพงๆนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากกระทืบโล่งพุ่นบ่ธรรมดาเด้สมุนไพรแต่ละตัวนี่ คันแซอีพ่อไอแม่พี่น้องบ้านเฮาพากันไปหาขุดมากินไปซาวหาไปขุดหาเนี่ยว้าย3ปีมันสิได้กินบ่ล่ะอีพ่อไอแม่นะครับความยุ่งยากทั้งหลายแหล่นะครับทางบริษัทกับทีมงานนักวิจัยเพิ่นคิดค้นไว้ให้เบิดแล้วนะครับกินแล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่กินแล้วมันสิเป็นคืออีพ่อไอแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสําหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องลองเบิ่งครับลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับเพื่อว่ากินแล้วอีพ่อไอแม่สิได้กระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋าบ่อยากเป็นซ่งหลงเส้งเหลงบ่อยากเป็นงึกงึกงักงักอยากซ่วงอยากซางลองหามากินลองหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องสำหรับอีพ่อไอแม่พี่น้องคุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากกระปี้กระเป๋าอยากกระชับกระเฉงอยากกระชุ่มกระช่วยบ่เป็นซ่งหลงเส้งเหลงบ่เป็นงึกงักๆลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม
2: โอ้ยเดือนเอ้ยคันเดือน6ลมหันตองขุนหัวพ้องน้องหนาวสั่นสาวชาวนาก็คือกันวีคิดนำอยู่บ่แล้วมันเป็น

อันนี้ละเพิ่นจังว่าหลวงของคนสร้างบ่คือกันแห่สังไกกันคนละโลกโชคเพิ่นนี้เกิดมาสุขอยู่ล้นคนกะยองดอกทั่วแดนชีวิตโตสร้างเล่นแค้นตกทุกข์กลับจนเกิดเป็นสาวชาวนาทุกระทมกะเหลือลำมามีกำแห่โน่นี่สาวชาวนาหน้ากำกำหน้าดำดำนี่แม่นทุกข์ยากพรทั้งขนฝ่าเจ้าแข้งน้ำหาความสุขบ่ได้ดอกพ่อใหญ่กำมาก่อนทั้งอดหลับอดนอนตากต่ำกระทนสูพุทธคู่ไทยหน้าผอมดำหน้าป่าบานเฮ็ดหน้าเป็นข้อสารบ่ได้สีหน้าจังบ่นวลการศึกษากระด้อยต่อยต่ำจบประถมคู่ปล้มแต่พ่อเห็นเพิดเกียรติเทียนไปได้ไปทางไหนพ่อปานนั่นแมวมีนางจบป.4 2-3 ปีสิเก่งได้คันเรียนรู้ดอกจังได้กะภูมิใจสอบรายได้ป.4 น้ำเขาสิไปเรียนประถมปลายผัดบ่มีเงินซื้อเงินบ่มีเสียให้ตำราคู่เพิ่นสั่งตกลงออกจากบ้านตำฝืนแต่กระเยิมสิหาความรู้เพิ่มกะเคิ่นขาดคือจาตกลงเลยทำหน้าแปดคุณลดกันพุดดินนั่นทางหน้ากาวันพี่น้องเอ้ยเอาแสงดาวอยู่ฝ่าต่างแต่เจ้าซองทางมือได้ฝ่ามืดขึ้นเมฆพ่อความโกรธอาจจะดงลงลดเรือนโลกาคุมพ่อปะเนามือหุ่มตุ้มตาเมือดบ่สร้างไปน้ำทางเมือดตึงตึง

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินยังงั้นยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
1: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซินถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงและกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซินถี่ให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401222ย้ำค่ะ0438401222 2เรามานานเช่นเดียวกับเซินถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลากดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซินถี่ให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆ

คืออาการเหล่านี้มันเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆในร่างกายของเราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังจริงๆสาเหตุมาจากในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะบางทีเราอาจจะมองข้ามก็ได้คือร่างกายของเรามันก็เหมือนเครื่องยนต์อะเนาะยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้งานมากเท่าไหร่มันก็ต้องการการดูแลแล้วก็เติมพลังมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของเราก็เหมือนกันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนนี่นะคะเราก็ใช้พลังงานในการคิดบ้างการเคลื่อนไหวก็ใช้พลังงานการย่อยอาหารแม้กระทั่งเราหายใจเข้าออกอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้พลังงานทั้งหมดเลยนะคะยิ่งในวันไหนมันมีแรงกดดันเยอะมีความเครียดเข้ามางานด้วยนะคะตัวเองด้วยบางทีก็ไม่ถูกใจตัวเองเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องสังคมความเครียดนะมันไม่ได้ส่งผลแค่จิตใจนะแต่ว่ามันยังทำให้ร่างกายของเราทำงานหนักมากขึ้นหรืออายุมากขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงตามวัยพอเราอายุเยอะระบบต่างๆในร่างกายมันก็มีการทำงานที่มันเปลี่ยนไปก็เลยทำให้การฟื้นฟูตัวเองอาจจะไม่รวดเร็วเท่าเดิมเราจำเป็นจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วการบำรุงร่างกายจึงไม่ใช่แค่ว่าการดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยแต่มันคือการสร้างรากฐานให้มันแข็งแกร่งในทุกๆวันเพื่อให้เราพร้อมรับกับทุกกิจกรรมได้อย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าการนอนหลับเนี่ยมันเป็นกุญแจสำคัญเราจะต้องนอนให้มันได้พอแล้วก็ต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพนี่แหละร่างกายก็เลยจะซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองได้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เรานอนหลับหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราชวนทุกคนมาออกกำลังกายแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการออกกำลังกายแบบหนักหน่วงเอาเป็นเอาตายไม่ค่ะเพียงแค่เดินยืดเส้นยืดสายนะคะหรือทำงานบ้านก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วก็อย่าลืมใส่ใจกับสิ่งที่เรากินเข้าไปข้างในต้องกินดีนอนดีออกกำลังกายดีการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสมกับวัยอันนี้ก็เป็นการเติมพลังแล้วก็สารอาหารที่จำเป็นให้กับร่างกายแล้วล่ะจ้าเซนทีค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตในขวดนี้นะคะเรามีสมุนไพรรวมทั้งหมด9ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงโกดซ้อกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลำพาสมุนไพรทั้ง9ชนิดถูกรวมไว้ในเซิร์นถี่ค่ะเพื่อช่วยให้เราสามารถดูแลบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตได้อย่างสะดวกสบายเติมพลังให้กับชีวิตในแต่ละวันนะคะเซิร์นถี่ค่ะพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วค่ะตามร้านขายยาทั่วไปหรือสนใจสั่งซื้อโทรมาเบอร์นี้ได้ค่ะ0-9-1-6-8-4-0-4-7-5ทวนซ้ำอีกรอบนะคะ0-9-1-6-8-4-0-4-7-5ค่ะเซิร์นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลากดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นถี่เป็นประจำนะคะเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0-9-1-6-8-4-0-4-7-5

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599

0: Quick Sport and School เยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

怕辣避免发舌头，说嘞怕辣避免发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ฆาตกรหมอหนึ่งแลนปื้อตือปื้อตือมหามูขอลบซ่อนโตกมูเนี่ยจะขึ้นว่าสันว่ามืออื่นจังสิเดินทางต่อมูก็ถามว่าโตไปเฮ็ดข่วมผิดอีหยังมาเฮ้ยว่าสันเฮาขาเมียเฮาเอ้าโตไปขาเมียเฮ็ดหยังมันมีสู้ว่าสันว่ามูก็เลยถามเอามันมีสู้โตคือบ่ขาสู้โตไปขาเมียเฮ็ดหยังขาเมียเนี่ยมันจังได้ขาผู้เดียวแต่ว่าถ้าขาสู้น่ะมันต้องขาเหมือนบ้านท่านนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออะเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเร่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเร่พาราพรีเมียมเข้าไปนี่เซตบัสสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอูดทอน้ำเลี้ยงกรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปค้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ้งใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท
2: ์0438401122
1: สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ
3: พี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย้อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร
2: 0438401122
3: 840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122
2: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

0: พลทหารสมศักดิ์เพิ่นเฮาก็ได้บรรจุประจำหน่วยย่านย่นได้บ่โดนมีอยู่มื้อนึงซะแล้วแกกำลังยืนทำงานอยู่ก็มีโทรศัพท์มาแกก็เลยไปรับโทรศัพท์ได้ยินเสียงว่าทหารขอรายชื่อรถที่สามารถใช้ได้ทันทีว่าสันว่าแกก็เลยตอบไปว่าเรามีรถถัง2คันรถทหาร6คันรถหุ้มเกาะขนาดเล็ก2คันรถมอเตอร์ไซค์และก็รถจิ๊ปของไอ้ผู้พันหัวล้านอีก1คันพะนะก็เลยมีเสียงย้อนมาแกรู้ไหมกำลังพูดอยู่กับใครว่าสันไม่ทราบครับฉันนี่แหละผู้พันที่เองว่าพะนะได้ยินเท่านั้นก็ตกใจเว้ายังบ่ออกว่าแกก็ได้แกก็เลยถามไปและท่านรู้ไหมว่าท่านพูดอยู่กับใครว่าสันกูไม่รู้ดีแล้วแค่นี้นะไอ้หัวล้านพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่ๆๆๆๆโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนาะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบ่าวสีทนน่ะก็บ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: คนสมัยก่อนโบราณโบราณนี่สิบ่มีกางเกงในใส่คือสมัยซุมื้อนี่เด้กางเกงซับในนี่ก็สิตัดเอาว่าซั่นเถาะแล้วก็สินุ่งผ้าด้ามทับนะนะมีผู้บ่าวผู้หนึ่งเล่าบัดมีอันนั้นใหญ่ก็ปกติว่าซั่นเถาะรุ่นๆบักแต่งสร้างพุละเพิ่นมีผู้สาวอยู่ต่างบ้านห่างกันไป10กว่ากิโลพุละสิไปมาหาสู้กันนี่สิย่างเอาเด้สมัยก่อนนั่นไม่อยู่มือหนึ่งเพิ่นคิดฮอดผู้สาวหลายซะแล้วก็เลยสิไปหาผู้สาวบัดนี้กางเกงซับในที่เพิ่นใส่มานี่มัน 3-4 เดือนแล้วว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เลยบอกให้ผู้แม่นี่ตัดกางเกงให้ใหม่แน่สิใส่ไปอ้างผู้สาวว่าซั่นเถาะผู้แม่นี่ก็เลยไปตลาดไปซื้อผ้ามา4เมตรตัดไป2เมตรเหลือ2เมตรก็เลยเก็บไว้ว่าซั่นเถาะได้กางเกงไม่ใส่แล้วเพิ่นก็ไปหาผู้สาวในใจก็คิดว่าสิอ้างกางเกงกับผู้สาวแล้วก็ออกเดินทางพอไปฮอดเคิงทางเพิ่นก็ปวดท้ายซะแล้วก็เลยถอดกางเกงแขนไว้งาไม้ย่านกางเกงยับนะนะเวลานั่งอ่ะนุ่งตะผ้าด้ามย่างเข้าไปในป่าปดปล่อยเรียบร้อยด้วยความฟ้าวเนาะลืมกางเกงซะแล้วพอท้ายเรียบร้อยเพิ่นก็เอาผ้าด้ามที่ข้อมหัวอยู่นั่นนุ่งแล้วก็เดินทางไปบ้านผู้สาวเลยว่าซั่นเถาะพอไปฮอดบ้านผู้สาวคนโบราณนี่เพิ่นก็มีการหาแนอยู่ได้กินต้อนรับกันว่าซั่นเถาะก็กินเข้ากับบ่นั่งคัตมาดเด้นั่งสั้นเข้าข้างนึงขึ้นว่าซั่นเถาะกะว่าสิอ้างกางเกงจะของให้ผู้สาวเห็นพยายามอ้าขาออกกว้างๆเฮ็ดเตเสอยู่ผู้สาวเหลียวเห็นก็อ้าปากค้างซะแล้วอันผู้เพิ่นนี่เห็นผู้สาวอ้าปากค้างว่ามันเขาอ่อนซ่อนกางเกงจะของเพิ่นก็คุยเสริมอีกเด้เป็นจังไดนี่เหลืออยู่บ้านอีกครึ่งนึงเด้นี่พะนะ
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
3: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
2: เครื่องทุ่นแรง
3: จ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกันกรีดย่ามใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบาซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายทอนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางก็ห้าอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อจังใดกะเกรงกลางเข้ามา0438401222รู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกะติดต่อเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: อยู่หน้าโรงเรียนคุณครูปรานีเพิ่นสิกลับบ้านแต่ว่าเห็นเด็กชายกอบนั่งซึมอยู่ว่าเพิ่นก็เลยย่างเข้าไปถามอ้าวกอบคือบ่เมื่อบ้านพะนะเด็กชายกอบอ้ําอึ้งอยู่จะข้าวนึงก็เลยว่าผมบ่อยากกลับบ้านครับผมอายพะนะมันอายอีหยังลองบอกให้ครูฟังดูว่าสั่นคุณครูว่าคนในบ้านผมเฮ็ดเรียงอับอายบัดสุคนว่าสั่นว่าได้เสียกันบัดเลยพะนะใส่บ่ให้ครูฟังก็ดูผู้ใดได้กับผู้ใดว่าสั่นเด็กชายกอบก็บ่อยากเว้าดอกแต่ว่าคุณครูถามย้ำก็เลยว่าปู่ผมก็ได้กับยาพ่อใหญ่ก็ได้กับแม่ใหญ่พ่อลุงก็ได้กับแม่ป้าก็บ่เป็นหยังดอกแต่ว่าที่เป็นให้นั่นเมื่อคืนนี่ผมเห็นอีพ่อกับอีแม่ได้กันผมรับบ่ได้พะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนนะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0438 4 0 1 2 2เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ยุ่นหน้าโรงเรียนคุณครูปรานีเพิ่นสิกลับบ้านแต่ว่าเห็นเด็กชายกอบนั่งซึมอยู่อ่ะเพิ่นก็เลยย่างเข้าไปถามอ้าวกอบคือบ่มื้อบ้านพะนะเด็กชายกอบอ่ำอึ่งอยู่จะข้าวหนึ่งก็เลยว่าผมบ่อยากกลับบ้านครับผมอายฮะนะมันอายอีหยังลองบอกให้ครูฟังดูว่าสั่นคุณครูว่าคนในบ้านผมเฮ็ดเดียงอับอายบัดสุคนว่าสั่นว่าได้เสียกันมัดเลยพะนะใส่บอกให้ครูฟังก็ดูผู้ใดได้กับผู้ใดว่าสั่นเด็กชายกอบก็บ่อยากว้าวดอกแต่ว่าคุณครูถามย้ำก็เลยว่าปู่ผมก็ได้กับยาพ่อใหญ่ก็ได้กับแม่ใหญ่พ่อลุงก็ได้กับแม่ป้าก็บ่เป็นหยังดอกแต่ว่าที่เป็นให้นั่นเมื่อคืนนี่ผมเห็นอีพ่อกับอีแม่ได้กันผมรับบ่ได้พะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาล่าพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนนะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรง อายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พระราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกข้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด
3: ้อสาวจันทร์น้องนางจากบ้านนามาเสี่ยงดวงชะตาเพื่อจะเจอโชคดีจบม.3
0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: เอาผู้สาวคู่หนึ่งเพิ่นพากันมาเขารีสอร์ทว่าซั่นเถาะและรีสอร์ทได้อยู่กลางป่าเด้มีเสียงนกเสียงกาสารพัดนั่นน่ะในป่าเนาะปู๊ดปู๊ดว่าเสียงนกน่ะ
1: เจี๊ยบเจี๊ยบ
0: สารพัดนั่นล่ะในป่าเนาะบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติพอมาฮอดปุ๊บผู้ชายเพิ่นก็เข้าห้องน้ําอาบน้ําเนาะชําระร่างกายเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายแหละวะผู้หญิงเพิ่นก็นั่งท่าอยู่ทั้งนอกถ้าเอิ้นจังหวะนั้นเพิ่นปวดตดเพิ่นก็คิดว่าผู้ชายอาบน้ําอยู่คือสิบ่ได้ยินดักก็สิค่อยๆปล่อยนั่นล่ะวะแต่ว่ามันบ่ค่อยนําติปู๊ดโลดผู้บ่าวออกจากห้องน้ําพอดีผู้สาวเพิ่นอยากอายซะแล้วเพิ่นก็เลยถามผู้บ่าวเป็นการกลบเกลื่อนว่าหั่นจะได้ยินเสียงนกกระปูดบ่พะนะฝ่ายผู้บ่าวก็เลยว่าห่วยบ่ได้ยินนะว่าซั่นมันห้องก่อนหรือหลังเจ้าตดล่ะพะนะ
2: หนาวว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปถ้าย้อยถ้าย้อยว่ากันไปหัวเติ้งหัวเติ้นกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังอ่ะจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผตัวใดบ่าวสิทนรับร้องด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0438401222ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์

0: นใจโทร
1: 0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
0: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
2: สองผัวเมียกำลังเกี่ยวเข่าอยู่สันเถาะข้าวหนึ่งตำรวจไล่จับพวกตีไก่สันแล้วเบิ้นวันเบิ้นวันสองผัวเมียก็เหลียวเห็นผัวผัวก็เลยเว้าขึ้นเอาตำรวจไล่จับอีหยังพะนะผัวเมียก็สิรำคาญซั่นตัวทั้งฮ้อนทั้งเมียก็เลยเว้าแบบปัดบทว่าสงสัยมาจับคนเอาคุ้ยมั้งพะนะเว้าไปซื้อนั่นละบ่ได้คิดหยังดอกฝ่ายผัวผัวพอได้ยินเมียเว้าจังซั่นก็ทิ่มเกี้ยวแลนเลยทางตำรวจเหลียวเห็นแล้วแลนเนาะกลับไปมันพวกตีไก่ก็แลนนำซะแล้วอันฝ่ายเล่านี่เห็นตำรวจแลนมาหาเจ้าของนะแฮงจำคักบาดเนี่ยแลนเข่าป่าตำรวจก็ยังไล่เข้ามาอยู่ออกจากป่าขวมทงตำรวจก็จ่อเข้ามาออกจากทงนี่เข้าป่าตำรวจก็จ่อเข้ามาเนาะเล่าก็สิเหมือนกำลังซะตัวเศร้าหน้าเนาะบ่ได้ออกกำลังสู่ตำรวจบ่ได้นั่งลงเศร้าห้าภาพตำรวจยางมาเนาะว่ามันพวกตีไก่ก็สิไปจับซะแล้วเล่าสวนเลยห้วยห้วยก็ห้วยกูตัวกูเลี้ยงของกูมามันผิดมองใดพะนะ
3: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุธาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไวแผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0403840122สำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อขมาเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตัน

0: พิมพ์โมงนะครับมีความสุขครับ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ถ้าสมมุติว่านายกทักษิณนะครับนอนฟังเพลงนี้หลายๆเที่ยวอาจจะแก้ปัญหาเขื่อนปากมูลได้นะครับพี่เล็กจะเป็นคนร้องนะครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: การถือทีเศษประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมุบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้

0: เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
2: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
1: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือศาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือศาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือศาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนันเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งชันบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันทีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์ หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
4: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
5: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
6: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับพาริตี้ความสำคัญอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
5: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืน โดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
8: นายชศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
9: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดเพราะว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่ในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของอาชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
8: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการซิกอิทเซ็นเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
10: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวาสหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้งสองรายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพ ักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
15: ๆ 19:22 นาทีต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนนขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5 นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บ3 รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13 กันยายน 2569ฉบับที่14ในวันที่13 กันยายน 2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
16: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่า การเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: กับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart Life วัยเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะ
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พระสกนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ตลอดทั้งวันนี้ภายในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการพระราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
4: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
5: เรื่องผ้าไหมเรื่องสอนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
6: ้พระองค์ค่ะนี่ก็รักท่านเห็นมาตั้งแต่เด็ก
7: ประทับใจท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจดูท่านก็ท่านสุดเล็กแล้วท่านก็เรียนเก่งมาล่ะท่านก็เก่งไรท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะถึงนะ แล้วก็ช่วยเรื่อยมาน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
3: ขณะที่นางสาวปทุมวดีหลานลมผู้แทนประชาชนจิตอาสาจากมูลนิธิสัจเทพที่ได้นำเครื่องดื่มเย็นมาให้บริการประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกล่าวว่ามูลนิธิมีความตั้งใจให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยในแต่ละวันได้ให้บริการน้ำดื่มประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 แก้วและตั้งใจว่าจะร่วมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้นายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันทร์หอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันทร์หอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับไม้จันทร์หอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันทร์หอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนราธิวาสมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดราชบุรีแห่งที่1โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569รวม18กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังชุมชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดราชบุรีมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสะสมตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันรวม407กองทุนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านและชุมชนทั่วจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการสืบสานเจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหายาเสพติดและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตั้งเป้าประกาศ
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
9: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
10: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
12: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปาก

ติสัมมาชัญญะนั่นคุ้มครองโลกคุ้มครองคนบ่มีทางทำผิดขั้นคิดต้องสติตั้งฟังเสียงล้ำเสียงล้อ

อันตรายเป็นตาย่านนอนโรงพยาบาลนับบอกป่วยตกเข้าช่วยผัดแห้งให้สิตายให้ดอกกอมกันฟังเสียงมัจจุราช

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสัง

0: สังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องส

0: ครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318เด้พี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลม

0: ไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ความทุกข์ของคนเรานะโยมนะมีอยู่ในตัวด้วยกันทุกคนเกิดก็เป็นทุกข์แต่ก็เป็นทุกข์เจ็บแล้วหวยป่วยไข้มีแต่ความทุกข์ทั้งหาความสุขไม่ได้เลยตายจากโลกไปก็มีแต่ความทุกข์เราจะต้องพลัดพรากจากของที่รักไปก็เป็นทุกข์แต่เป็นที่น่าเสียดายมากว่าเราจะจากกันก็ตอนตายเป็นชาติธรรมดาแต่เสียใจด้วยจากกันตอนเป็นเนี่ยมันเห็นใจกันเหลือเกินสามีเลิกกันมีลูกตาวด้วยกันจะแล้วจากกันมาเป็นซะแล้วหรือน่าจะต้องจากกันตอนตายแต่ก็จำเป็นจะต้องจากกันแล้วเวรกรรมตามสนองทำให้ผัวเมียแยกกันประสบเข้าประสาแทรกสามีภรรยาก็ต้องแยกกันไปคนละหัวคนละหางลูกก็แยกกันไปเป็นการกดแห่งกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยนะไม่มีความสุขสนุกสนานในชีวิตแต่ประการใดอย่าละเลงหลงไปอย่างนั้นเลยอย่าโยมทั้งหลายที่เรามาเจริญพระกรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องการให้รู้ทุกข์เราจะต้องแก้ไขทุกข์ในตัวเองทุกข์ประจำก็คือเกิดแก่เจ็บตายเจ็บแล้วหวย

0: ป่วยไข้ขณะนี้เราเป็นโรคอะไรมันมีความทุกข์ตรงไหนปวดทั่วสรรพกายแล้วนะบัดนี้เนี่ยเป็นไข้อย่างแรงนี่คืออาตมาเนี่ยเราก็รู้ทุกข์อ๋อทุกข์นี่ประจําตัวเราก็มีเจ็บระหวยป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความทุกข์อันป่วยไข้นี้ไปได้โดยการทุกคนต้องมีความเจ็บปวดรวดร้าวทั่วสรรพกายไหนปวดรวดร้าวทั้งด้านกายยังไม่พอปวดรวดร้าวทั้งจิตใจเจ็บใจอีกไม่ใช่น้อยก็ตัวเราก็จะต้องประสบมาด้วยกันทุกคนไม่มีใครเลยที่จะต่างแตกแปลกกันไปได้เหมือนกันหมดทุกเกิดนี่มันทุกเหลือเกินเกิดในครรภ์ของมารดามีแต่ความทุกข์ต้องอยู่นอนในครรภ์ถึง9เดือน10เดือนครึ่งคราออกจากครรภ์พามีแต่ความทุกข์ทั้งหาความสุขไม่ได้เลยจริงๆถ้าโยมเข้าใจเรื่องลึกชาติตอนอยู่ในท้องแม่ได้ไม่มีความสุขเลยเราอยู่ในท้องนั่งยองๆท้องของมารดามีแต่ความทุกข์ในครรภ์ของมารดาปฏิสนธิคลอดมาก็มีแต่ความทุกข์แล้วก็จำความได้ก็จะเกิดแก่เจ็บตายมันก็ป่วยเรามีลูกคลอดมาก็ต้องป่วยต้องไปหาหมอเยียวยาตลอดเป็นเด็กๆเล็กๆกว่าจะเริ่มวัยชนสาเนี่ยมันมีทุกข์แค่ไหนแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจทุกข์อันนี้เลยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่โยมมาปฏิบัติธรรมต้องการตรงนี้เนี่ยต้องการรู้ตัวทุกข์ที่เราจะแก้ไขทุกข์ให้มันเกิดความสุขขึ้นมาบ้างไม่ใช่มานั่งไปสวรรค์นิพพานมาจิ้มจิ้มหัวจำหลายคนอาตมาเห็นชัดไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเลยนะไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตให้มีสติปัญญาแม้แต่5นาทีเลยแล้วโยมจะไปเอาอะไรตรงไหนนะมันจะไม่ได้อะไรไปเลยนะก็มากันอย่างนั้นแหละสังตายมากันแล้วมาเนี่ยไม่ได้ความสุขกลับไปเลยมีแต่ความทุกข์แต่ไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักเอาอะไรมาเป็นหลักอย่าโยมที่มาเนี่ยไปบวชชีพรามตามวัดวุ่นวายกันมากเดี๋ยวติดกันเทศกันไม่พักอาทิตย์ผับป่าแจกกันด่านั่นนะวุ่นวายไม่ใช่บุญบุญนี่ต้องเกิดความสุขด้วยความสงบถ้าไม่มีความสงบในจิตใจแล้วไม่เป็นบุญแน่เป็นบาปไม่เป็นบุญให้แก่ตัวเองแต่ประการใดออกมาทำนองนี้ชัดเจนมากโยมมาสงบถ้าโยมรู้จริงยิ่งสงบรู้จริงในตัวเองรู้เกิดแก่เจ็บตายรู้พลาดพลาดจากการจะต้องพลาดพลาดจากของไปที่รักของที่ชอบใจด้วยกันทั้งหลายทั้งสิ้นไม่มีใครแพ้แตกกันต้องอยู่ในตำรานี้แน่นอนที่สุดผู้เจ้าสอนแล้วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปถามใครที่ไหนจะถามตัวเองการเจริญสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็ทำไม่ได้จริงเดินหนอก็ยังเอากันไม่ได้แล้วโยมจะไปอะไรฮะจะไปทำตรงไหนจะไปเอาธรรมยานตรงไหนจะไปสวรรค์นิพพานตรงไหนแค่เรามีสมบัติมนุษย์อยู่ในตัวแล้วครบออกยังเอาสมบัติมนุษย์ไปทิ้งทุกสิ่งกลายเป็นไม่ใช่เป็นมนุษย์จิตก็ไม่ใสใจก็ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เช่นนี้แล้วไหนเลยเราโยมจะเข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงธรรมะได้จะไม่เข้าถึงเลยอาตมาดูคนออกแล้วคนที่ปากเป็นบุญใจเป็นบาปทั้งนั้นหาเรื่องหาราวการนินทาจนเสริญเจริญพรตลอดเลยการคนที่รู้จริงในธรรมะแล้วเขาไม่วุ่นวายรู้จริงยิ่งสงบปราลดธรรมเขาจะไม่อยากจะพูดอะไรแล้วไม่อยากจะว่ากล่าวใครเลยไม่ต้องนินทาใครแล้วเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของเขาเองเขาเป็นอย่างนี้น่ะนิสัยอย่างนี้มันก็โวยวายแล้วโรคประสาทมันขึ้นมันก็โวยวายถ้าเรารู้จริงแล้วยิ่งสงบจะไม่ต่อต้านต่อไอ้คนโรคประสาทอย่างนี้สติดีแล้วสัมปชัญญะดีกำหนดจิตตั้งสติไว้มั่งสิยืนเดินนั่งนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวากู้เหยียดขามีสติสัมปชัญญะกำหนดจิตได้มั้ยยืนหนอ5ครั้งให้ได้บางคนถามว่าปวดแล้วกำหนดไงปวดหนอปวดหนอแล้วเอาจิตไปที่ไหนไม่รู้ปากก็อ้าปากว่าเข้าไปปวดหนอเท่านั้นเองแล้วก็เลิก รู้ไม่จริงต้องเอาสติไว้ที่ปวดโน้นไปปากไว้ตรงนั้นแล้วกำหนดว่าปวดหนอปวดหนอนี่เวทนาพอรู้จริงแล้วเกิดขึ้นนั่งดูดับไปอุปาทานก็ไม่ยึดจิตก็สบายไม่ไปยึดถือมันอีกต่อไปอย่างนี้หรอกนะไม่ใช่อย่างอื่นพอรู้จริงซะแล้วก็ไม่ต้องไปเกาะมันหรอกไม่เกาะมันแล้วไอ้ความปวดมันก็สงบไปเองนี่รู้จริงยิ่งสงบไม่อยากจะไปนินทาใครเลยถ้าโยมเนี่ยชอบนินทาชอบใส่ร้ายไปสีเขานั่งปฏิบัติทำให้มันเห็นธรรมะหน่อยได้ไหมพอมีสติสัมปชัญญะครบมาได้โยมจะไม่อยากว่าใครไม่อยากจะนินทาใครไม่อยากจะเอาเรื่องของใครมาเรื่องทั้งตัวก็เต็มเปล่าเต็มกระเป๋าเสือไปเอาเรื่องคนอื่นมาอีกหรือนั่งปฏิบัติธรรมอย่าไปเอาเรื่องเอาราวกับคนอื่นมาแล้วปฏิบัติตั้งใจจริงๆจะมีกินแค่ไหนเขาก็มีให้กินไม่ต้องไปว่าว่ากับข้าวอร่อยไม่อร่อยไม่ต้องพูดกันขนาดพระพุทธเจ้าเป็นจักรพรรดิจะเสวยพยาหารที่ในปราสาทหรือหวังใหญ่ก็ได้แต่พระองค์เป็นนักบวชแล้วเป็นบรรพชิตจะเสวยอาหารยังไงก็ได้ข้าวก็ดำแดงแกงก็ดำแล้วก็ทั้งหมดก็เค็มสิทธะไม่เต็มใจกลืนแต่สิทธะเอ๋ยบัดนี้เราเป็นนักบวชแล้วจึงจะสอนพระว่าปฏิสังขาโยนิโสบินทปาตังปฏิเสวามิพิจารณาอาหารก่อนเพื่อโภชเนมัตตัญญุตารู้จักการประมาณอาหารพอสมควรไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพื่อยังชีวิตไว้ในวันหนึ่งต้องการจะบำรุงสังขารร่างกายเท่านั้นและเรารักษาศีล8กันเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานดีที่สุดเราไปในกรุงเทพบางแห่งเข้าไปปฏิบัติเขาไม่ต้องรับศีล8รับศีลอาชีวะแล้วกินข้าวเย็นกินผลไม้ได้พระเจ้าไม่ได้สอนเลยถ้าผู้มีธรรมะปฏิบัติฝึกต้องเว้นอาหารเช้าบำรุงร่างกายอาหารกลางวันบำรุงงานอาหารเย็นอาหารโต้รุ่งนะบำรุงกามคุณก็เราปฏิบัติทำไปบำรุงกามคุณทำไมล่ะให้รู้แจ้งเห็นจริงหน่อยได้ไหมโยมจะได้ของปลอมไปทำงานไปนั่งกรรมฐานในห้องเย็นโอ้ยวัดนี้เดินเดินจงกรมในป่าแต่พระพุทธเจ้าจะอยู่โคนไม้เลยใช่ไหมท่านเป็นอะไรฮะท่านไปหาแสวงหาที่สงบโคนไม้เรียว่างว่างเปล่าไม่วุ่นวายเราก็อย่าไปวุ่นวายกับใครเขาใช่ใครวุ่นวายแล้วก็อย่าไปวุ่นกับเขาตรงนี้ที่ถึงจะได้ผลถึงจะได้อานิสงส์แต่คนน่ะมาทิฏฐิตัดปริโภคกังวลไม่ได้มาว่าคนโน้นว่าคนนี้รับรองโยมทำกรรมฐานไปร้อยปีไม่ได้ผลเป็นบาปนะไม่ได้ผลนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะพิจารณาตมาพูดจากปากจะฉีกไปแหละเพราะเหตุใดเขาไม่สนใจฟังสนใจเอาความสะดวกสบายเดินจงกรมในป่าโอ้ไม่เอาแล้วกลับต้องไปเดินจงกรมในกรุงเทพเนี่ยใบบ้านโน้นน่ะดีเดินในห้องแอร์เลยนั่งในห้องแอร์ได้ของปลอมทั้งนั้นคนเดี๋ยวนี้มันชอบปลอมคนแก้มากคนจริงหายากคนจริงมีเมื่อใดไปไหนทุกสิ่งมีความสุขขอฝากไว้อย่างนี้บางคนมาแต่มาเห็นแล้วดูหน้าดูตารู้เห็นหนอใช่ไม่ได้แล้วมานั่งเป็นบาปมาว่าคนโน้นเขามาว่าคนนี้เขาแล้วไม่ใส่เชื่อฟังหลักกติกาใช่ไหมกติกาของวัดมีไม่เอาเขาไม่เชื่อวัดโน้นเขาไม่มีหลักกติกาหรอกมีพระมาเทศวันละ5องค์แล้วเทศดีคนชอบฟังกับชอบพูดเขาไม่ชอบมาวันนี้ต้องมีพระมาเทศแต่เทศยานก็จะได้รู้ว่าเนี่ยได้ยานอะไรขอเทศจริงไม่ใช่เลยได้บาปไปแท้ๆขอฝากญาติโยมผู้ใคร่ธรรมด้วยถ้าต้องการใคร่ธรรมปฏิบัติแล้วขอให้เป็นคนจริงมาไม่ต้องอาหารการบริโภคเนี่ยเอาสะอาดไว้อย่าให้สกปรกเท่านั้นเองพอแล้วจะเป็นปูเค็มหรือปลาทูก็ทานได้อาตมามาเป็นเด็กเนี่ยไปโรงเรียนปูเค็ม1ตัวยายห่อให้ปลาทูตัวเดียวบางครั้งมีไข่ต้มลูกเดียวต้องไปกินหาดทรายไปกินกับเพื่อนอายเขาเพื่อนเขามีแกงหมูแกงเห็ดเป็ดไก่เราไม่มีกับเขาก็ต้องไปกินหาดทรายหน้าวัดบางพุทธศาลแล้วก็กินน้ำที่แม่น้ำเนี่ยแล้วก็ลูบเนื้อลูบตัวเข้าห้องเรียนไปเนี่ยเรากินปูเค็มมาปลาทูตัวแจ็คมาจากเมืองจีนกินปลาทูปูเค็มแล้วก็เขาเป็นอาเซียเป็นใหญ่เป็นโตนั่นแหละเขามีธรรมะละคนจีนเขามีธรรมะ แต่จีนยุคใหม่สมัยนี้เชื่อไม่ได้มันมีเลือดคนไทยขี้เกียจผสมไปแล้วขี้เกียจขี้โกงก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันคนจีนเดิมเนี่ยวงตระกูลของเขาเนี่ยเขามีหลักธรรมไปอยู่ที่ไหนมีจะรวยที่ไหนเขามีธรรมะประจำใจคนไหนมีธรรมะรวยเมื่อนั้นคนที่ไร้ธรรมะขาดเหตุผลไร้สติปัญญาแล้วเอารวยไม่ได้ยังเอาดีไม่ได้ด้วยมีแต่ทิฏฐิมานะตลอดรายการมีแต่บาปกรรมไม่รู้จักของทุกข์ไม่รู้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมันใดเลยเนี่ยตมาเนี่ยประสบกรรมมาแล้วนี่เวลาการเวลาป่วยทุกทีมันจะปวดมืดแล้วที่รถชนรถชนที่คอพับไปนึกถึงนกเราไปหักคอมันต้องไปร้อยตัวเนี่ยจะหมดเวรกรรมหรือไม่มันจะต้องใช้ฆ่านกเราไปหักคอมันไปร้อยตัวนะแล้วก็ถกหนังมาด้วยแล้วเราก็ต้องมาปวดรวดร้าในร่างกายของตนที่เราไปทำกรรมทำเวรมาก็ต้องอุทิศให้เขา เราไปทำเข้ามาต้องยอมรับอย่าไปปฏิเสธทุกข้อหาแต่ประการได้อย่ามักง่ายมักได้เลยคนเรามาวัดนี่มักง่ายมักได้จะเอาอย่างดีแต่ก็ไม่สร้างความดีมันจะได้ดีไหมไม่สร้างความดีเลยมันจะไม่ได้ดีติดตัวไปดีอยู่ที่ละความชั่วละพยศละทิฏฐิมานะเสียแล้วตัดปฏิโภคกังวลทางบ้านมาอย่าไปห่วงบ้านไม่งั้นทำไม่สำเร็จทำไม่ได้ผลห่วงคนโน้นห่วงคนนี้นั่งจิตไม่สงบแล้วแม้ว่าจิตไม่สงบเช่นนี้แหละแล้วก็ไม่ได้ตั้งสติไว้เลยจิตมันวุ่นวายแล้วก็ตั้งกำหนดคิดหนอคิดไม่ดีมันจะบอกเราคิดดีมันก็จะบอกเราก็สติมันบอกเราเองสติสัมปชัญญะมันเป็นตัวธรรมะประจำตัวเองแล้วเราก็จะได้มีปัญญาหลบรู้ในกองการสังขารรู้ทุกข์แม้ความทุกข์เนี่ยโยมมันเจริญกรรมฐานจะแก้ทุกข์ได้จะหมดทุกข์จะมีความสุขขึ้นมาความทุกข์ระทมขมขื่นแถมเอาทุกข์จรมาอีกเหรอทุกข์ของตัวเองก็มากมายถึงขนาดนี้พาไปเอาทุกข์นอกบ้านมาทำไมทุกข์จรมาทำไมมาปล่อยให้ทุกข์มากมายเช่นนี้การเจริญกรรมฐานต้องการบำบัดทุกข์และจะไม่สนใจกับทุกข์จรนอกบ้านเอามาใส่ใจเลยมีสติไว้หน่อยได้ไหมอาตมาสังเกตมามากแล้วมาที่นี่เสียใจได้น้อยจังทีคนตั้งใจจริงๆต้องการแสวงบุญน้อยมากมาแสวงบาปมากปากก็เป็นบุญอยากจะมาเจริญกรรมฐานแต่ใจทำไมเป็นบาปถ้าโยมรู้จักทุกข์ได้เห็นอกเห็นใจการอกเขาอกเราเมื่อใดแล้วจิตโยมจะเป็นบุญถ้าจิตใจโยมเป็นบุญแล้วน่ะมีแต่ความสุขในบ้านทั้งหมดสามีภรรยาจะไม่ทะเลาะกันเลยนะลูกเต้าก็จะสามัคคีกันจะไม่แย่งสมบัติกันแต่ประการใดเพราะจิตใจเป็นบุญถ้าจิตใจเป็นบาปบาปเป็นบุญแล้วไม่เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวเองจะไปไหนก็มีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นพ้องกันทิ้งโรงสารตลอดรายการมีแต่วุ่นวายเนี่ยวุ่นวายเนี่ยมีทุกข์เนี่ยเป็นบาปไม่มีความสุขแต่ประการใดขอฝากไว้ในวันนี้แต่มาสังเกตมาหลายรุ่นนี่พยายามสร้างศาลาไว้ให้เขาปฏิบัติให้สะดวกสบายต้องการอย่างนั้นคนที่รู้จริงนะจิตสงบมันไม่สงสัยอะไรเลยเพราะหายสงสัยแล้วไม่สงสัยต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนจะไม่สงสัยต่อพระสงฆ์อีกต่อไปเพราะจิตใจเป็นบุญจิตใจไม่เป็นบาปแต่คนไหนจิตใจเป็นบาปมันจะสงสัยตลอดไปเอาความดีมาเป็นความชั่วเอาความชั่วมากลายเป็นความดีนี่แหละเห็นจงองจากเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเศรษฐีในใจไปเล่นใบบนบกแบบประเภทนี้มากอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีนะเศรษฐีในใจก็ทำไมหนอไปเล่นใบบนบกมันจะไปได้เหรอต้องเล่นใบในน้ำเจ้นี่แหละพวกเศรษฐีในใจอยากรวยอย่างเดียวแต่ไม่ทำอยากรวยแต่อยากไม่อยากทำเป็นกิจกรรมที่เลวร้ายไหนเลยละบุญจะเกิดขึ้นกับโยมเองจะไม่เกิดแน่ๆมาปฏิบัติกรรมฐานข้อหนึ่งต้องได้เมตตาได้เมตตาแล้วโยมจะไปว่าใครเขาเหรอมีแต่เมตตาไม่เป็นโจรไม่โจรังไอ้พวกโจรโจรังนี่ก็ไม่ใช่หมายความกับขโมยหรือโจรปล้นหมายความว่าผู้ปราศจากเมตตาไม่มีเมตตามันก็ใจดำเอาไม่ผิดเช่นนี้แหละชอบว่าเขาชอบด่าเขาชอบนินทาเขาอย่าลืมนะโยมนะถ้าโยมมีลูกระวังนะชอบนินทาชอบให้ใส่ไล่ไปสีเขาโดนไปถึงตอนลูกมันจะโดนใส่ไล่ไปสีนะ ขอฝากไว้ในวันนี้โดยทั่วกันวันนี้วันสิ้นเดือนเนี่ยขอให้มันสิ้นไปในเรื่องนี้อย่าเอามาปลารบได้ไหมอย่าเวื้อลื้อฟื้นเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่เลยอาตมาพูดมานานไม่มีใครจำเอาไปใช้ไปไหนก็ปากไวใจก็เบาเรื่องเก่าดันเอามาลื้อฟื้นเรื่องอื่นมาคิดกิจที่ชอบไม่ทำไปทำไอ้กิจที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องคนอื่นทั้งนั้นตาเอาเรื่องคนอื่นมาทำไมล่ะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราสิเป็นคนไม่ดีทหารมุมกลับหรือมุมมองแล้วในแง่คิดเนี่ยเราเป็นคนไม่ดีไปว่าเขาถ้าคนดีมีปัญญาเขาไม่ว่าใครเขาไม่นินทาใครและเขาไม่ใส่ร้ายไปสีกับท่านผู้ใดมีแต่จิตเป็นกุศลสร้างกมลสันดานให้เกิดธรรมะประจำจิตประจำใจของตนความทุกข์มันก็หายไปได้คนหนึ่งเนี่ยนางเจริญกรรมฐานมันได้เมตตาแต่ทำให้มันได้หน่อยได้ไหมทำอะไรไม่ได้เลยยืนหนอก็ไม่ได้เอาปากยืนจิตที่จะปากมีสติอยู่ควบคุมนั้นก็ไม่ได้ทำเสียงหนอก็เอาปากว่าเสียงหนอแต่สติที่จะอยู่กับหูที่จะฟังเสียงนั้นมีธรรมะมีทรัพย์อยู่ที่หูมีทรัพย์อยู่ที่ปากมีทรัพย์อยู่ที่ตาเท่านี้ก็พอแล้วตามีทรัพย์ดูของแต่ดีมีประโยชน์ของไม่ดีจะไม่มองจะไม่สนใจอย่างนั้นจึงจะกำหนดว่าเห็นหนอศีรษะลงปลายเท้าปลายเท้ากุนศีรษะห้าครั้งเราจะรู้ได้คนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้กำลังมีชู้คนนี้กำลังเป็นโรคมะเร็งและจะต้องตายในที่สุดหัวไม่มีแล้วออกมาอย่างนี้ชัดทำให้มันได้หน่อยได้ไหมไม่ใช่ฉันจะมาสวรรค์นิพพานมาบวชชีพรามแก้บนบวชแก้บน7วันเลยบนอย่างเดียวคุยกันฉบับเลยแล้วให้เวลาฆ่าเวลามันหมดไปเหมือนฆ่าชีวิตให้ตายไวขึ้นมาฆ่าชีวิตฆ่าเวลาให้หมดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่ประการใดญาติโยมที่รักเอ๋ยโยมเห็นด้วยหรือไม่นี่แหละเรื่องจริงที่อาตมาพูดไม่จริงจะไม่พูดนะไอ้มันเสียเวลานี่อาพาธหนักด้วยไม่สบายมากก็ต้องพูดจนกว่าจะตายขอฝากไว้ข้าวปลาฉันไม่ได้หลายวันแล้วก็ต้องทนนะขันติความอดทนทนกล้าตามได้ทนลำบากได้ทนเจ็บใจสังคมได้ใครจะมาด่ามาว่าก็เรื่องของเขามันก็กลับไปหาเขาเองอย่าไปรับมันมาคนที่ไร้ปัญญาชอบหาเรื่องชอบไปรับเรื่องคนอื่นมาเรื่องของตัวเองไม่เอาไม่รู้จักจะแก้ไขประการใดแล้วไปเอาเรื่องคนอื่นมาทำไมล่ะนี่เรียกว่าทุกข์จรใช่ไหมนี่แหละญาติโยมเอ๋ยในตัวเองมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยอาตมาไม่สบายมากเอาบวชหน้าคือผ้านั่นไม่สบายอย่างนี้ใจวิววิตังสติไว้จนได้จนบวชหน้าจบคือผ้าองค์เมื่อวันซืนนี้เมื่อวานนี้เรื่องไงจำไม่ได้แล้วแล้วก็ป่วยอย่างหนักแล้วอย่างป่วยแล้วก็จะต้องรับแขกอีกตีสองมาแล้วสุโขทัยพิษณุโลกมากินข้าวตีสองสามร้อยกว่าคนแล้วต้องให้ธรรมะไปถึงตีสามครึ่งตลอดรายการแล้วเขาก็นอนกันหมดแล้วเราก็ต้องสู้สิเราเกิดมาชีวิตความต่อสู้ต้องสู้ไปจนกว่าจะตายญาติโยมเห็นใจขอฝากไว้ถ้าเรามาเนี่ยตั้งใจหน่อยได้มั้ยบางคนเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนมันตั้งใจจริงๆ5คนเป็นคริสต์5คนพี่น้อง5คนเป็นคริสต์หมดตั้งใจเต็มที่เลยเขาก็ไม่ดอกคนอื่นแล้วว่าเขาเป็นคริสต์แต่หลวงพ่อรู้กลับไปกิจการงานในบ้านดีหมดลูกก็ไปทำขึ้นพ่อแม่ก็ถามหนูไปไหนกันมาไปวัดอัมพวันไปนั่งกรรมฐานไม่เป็นไรไม่ขาดศาสนาหรอกหลวงพ่อท่านบอกเราก็นับถือคริสต์ก็นับถือไปแล้วกิจการก็ดีขึ้นพ่อแม่อนุโมทนายกมือไหว้เป็นฝักถั่วหมดลูกสามัคคีกันไม่ทะเลาะกันเหมือนก่อนแล้วพ่อแม่ก็ดีอกดีใจลูกช่วยทำงานให้พ่อแม่พี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่สร้างความดีให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ดีใจคริสต์จึงเข้ามาวัดเราเยอะแต่ชาวพุทธไม่เอาปากเป็นบุญใจเป็นบาปทั้งนั้นบาปเป็นบุญทั้งแต่ใจเป็นบาปถ้าใจเป็นบุญหน่อยโยมไม่มีเรื่องกับใครเลยนะจะไม่มีเรื่องหาเรื่องกับใครต่อไปใครจะด่าจะว่ายังไงก็อดทนเจ็บใจได้เขาด่าเรามันก็กลับไปหาเขาเองก็เป็นบาปของเขาเองไม่ใช่เอาไปรับบาปมาทำไมเราจะเอาทุกข์มาใส่ตัวทำไมล่ะเรามีแต่ความทุกข์ตลอดรายการไหนเลยแล้วโยมจะเป็นบุญจะเป็นบาปตลอดไปเนี่ยมาเนี่ยจะมาสังเกตหมดแม้บางคนไว้ยศไว้อย่างถือทิฏฐิมานะโอ้อย่างนี้กินไม่ได้ต้องอย่างงั้นอย่างนี้นะเอาอย่างนั้นก็ไปนั่งกรรมฐานที่โรงแรมไปนั่งกันที่โรงแรมโน่นจะได้มีอาหารเสิร์ฟใ นี่ขนาดพระพุทธเจ้าเจ้าท้าวสิทธัตถะนะเป็นจักรพรรดิท่านยังฉันอาหารในบาตรลูกเดียวเขาหนมเขาต้มปนกันหมดเลยไม่ต้องไปเดือดร้อนใครแล้วก็เสวยพระกายอาหารเวลาเดียวแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอดไปนี่ขนาดเนี่ยท่านเป็นจักรพรรดิเราเป็นอะไรแหมถือทิฏฐิถือมานะอาตมาสังเกตคนที่มาที่นี่มากมายไม่ต้องมาเล่าอาตมาฟังอาตมาดูหน้าก็รู้แล้วเขาไม่ได้ผลเขาไม่ได้อานิสงส์แต่ประการใดจิตใจมันหดลดราคาจิตใจไม่เบิกบานหันษาแต่ประการใดไหนเลยแล้วจะได้อะไรล่ะคนที่ดีมีปัญญาเนี่ยเขาไม่ถือเนื้อถือตัวเลยพระพุทธเจ้าเคยถือตัวไหมไม่เคยถือเลยแขกมาก็ต้องรับยินดีต้อนรับเสมอไม่รังเกียจแขกแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนนี่เห็นไหมบางคนไม่มีธรรมะรู้เลยคนไหนได้ธรรมะขาดเหตุผลจะขี้เกียจก่อนพอไม่เอางานเอาการเนาะใครจะมีงานข้าก็ไม่รับรู้แต่ใครทะเลาะกันแล้วขยันจะไปเรียนรู้ไอ้เรื่องบ้าๆบอๆของเขาคนไร้ธรรมะชอบรู้ไอ้เรื่องไม่ดีเรื่องบ้าๆบอๆคนบ้าบอมีมากเหลือเกินดูหนังสือพิมพ์ถ้าลงเรื่องพระเรื่องอะไรเรื่องเร็วๆแล้วก็อ่านกันติดตามอ่านกันแต่พระที่สร้างความดีให้กับประชาชนเขาไม่เคยลงหรอกหนังสือพิมพ์มันบอกว่าพ่อขายไม่ดีเรื่องดีนี่ไม่มีใครอ่านก็คำนวณประชาชนได้ประชาชนชอบความชั่วของคนอื่นชอบติดตามอ่านไอ้คนนั่นข่มขืนช้ำเล่านั่นชอบอ่านแล้วก็เอามาเล่ากันเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ที่ไปปฏิบัติธรรมะได้ดีมีปัญญาแล้วทำให้รวยสวยดีไม่มีใครไปเล่าไม่มีใครไปลงหนังสือพิมพ์เพราะไม่มีคนอ่านก็แสดงสรุปผลงานว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ชอบผลดีไม่ชอบความดีชอบแต่ความชั่วชอบอ่านความชั่วเอาไว้มาในสมองความดีของใครไม่ได้นำเนินการเอามาใช้ในตัวเองแต่ประการใดคนประเภทนี้มีมากในสังคมคนไทยนี่แหละสังคมคนไทยเนี่ยเป็นอย่างอาตมาจะกล่าวว่าประเทศไทยศาสนาเจริญไม่ได้เจริญวัตถุแข่งกันสร้างวัดแข่งกันสร้างโบสถ์แข่งกันกระทั่งชาวบ้านก็ไม่เคยมีเงินสร้างโบสถ์มาต้อง10ปีถึงจะเสร็จโบสถ์ราคาเป็น40ล้านก็โบสถ์เนี่ยท้องถิ่นเราเนี่ยยากจนก็สร้างเล็กๆสร้างพออัตภาพของบ้านเหนือบ้านใต้จะได้ช่วยกันซ่อมได้สร้างซะใหญ่โตแล้วแข่งกันแต่ธรรมะไม่เอาเลยอาตมาไปประเทศศรีลังกาเมื่อ2515ประชุมผู้สาพันแห่งโลกลงจากเครื่องบินโคลัมโบแล้วก็รถเดินทางไปมีแต่กวางอีมั่งลิงข้างปางชนีเดินให้ไกวไก่ป่าเป็นฝูงเลยกระต่ายป่าเป็นฝูงเลยมีไหมประเทศไทยเอากินหมดแล้วตัดไม้ทำลายป่าฆ่าสัตว์ป่าหมดแล้วนี่อย่าสัตว์หนาประเทศไทยเจริญเนี่ยก็ป่าเป็นบุญใจมันเป็นบาปมันฆ่าสัตว์ได้ลงคอกระต่ายป่าก็กินหมดแล้วไก่ปลาก็กินหมดแล้วที่วัดนี้ตะกอนนี้ไก่ปลาเยอะกระต่ายปลาเยอะไม่มีแล้วสักตัวเดียวมันก็คงหมดไปตามสภาพของกฎแห่งกรรมจากคนเราไม่มีบุญวาสนาเป็นบาปเป็นกรรมที่จิตใจของเขาจึงได้สร้างบาปได้ลงคอขาปราศจากเมตตาดังที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยเรามันมีแต่ความทุกข์เรามานั่งเจริญกรรมฐานเพื่อให้พ้นทุกข์ให้มีความสุขความเจริญในจิตใจบ้างเนี่ยอย่างเทศเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วก็เข้ามากันเยอะแยะหมดบอกหลวงพ่อคะฉันตั้งแต่มานั่งกรรมฐานที่วัดหลวงพ่อเนี่ยครอบครัวฉันมีความสุขมากตะก่อนเนี่ยพ่อบ้านฉันเนี่ยเจ้าชู้แล้วก็เล่นการพนันไม่ค่อยเอาใจใส่ลูกเลยนะหลวงพ่อเนี่ยฉันไม่ได้บอกกับหลวงพ่อหรอกว่าฉันเป็นคริสต์ฉันมีทุกข์เขาลือกันเลยฉันก็มาแต่ฉันมานั่งกรรมฐาน7วันแล้วก็มา7วันแล้วก็นั่งได้แผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนกุศลฉันกลับไปแล้วฉันไม่เคยทะเลาะกับผัวเลยฉันไม่สนใจแผ่ส่วนบุญให้เขาแล้วก็ดูลูกต่อไปลูกก็ดีหมดหนักข้าวทำยังไงโยมพ่อบ้านกลับเหมาเลยเลิกเจ้าชู้เลิกเที่ยวเลิกเล่นการพนันเอาใจใส่ลูกอาศัยเมียขึ้นนี่อานิสงส์ได้คือความสุขมันแก้ไขทุกได้เนี่ยอย่างนี้นะแล้วเขาก็มีความสุขนี่คือคริสเนี่ยเดี๋ยวโรงพยาบาลเฉลุยก็จะมาที่นี่2รุ่นก็จะมาหลายรุ่นไม่ได้เพราะตารางมันเต็มเอามาเข้ากับกองทัพบก3รุ่นเนี่ยส่วนมากก็เป็นคริสต์ไม่จะเป็นพุทธแต่คริสต์ก็ยอมรับเฉพาะที่นี่นะยอมรับที่นี่แหละพุทธเหยียบโทเอาไว้ที่เท้าเ พุทโธคือพระพุทธเจ้าต้องอยู่ที่จิตใจไม่ใช่อยู่ที่เท้าโยมเนี่ยมาเนี่ยหลายเจ้ามาจากพุทโธเอาเดินจงกรมพุทโธเนี่ยเหยียบลงไปพุทเหยียบโธพุทเหยียบโธขนาดนี้ลูกพระพุทธเจ้าอยู่ฝาผนังเขายังไม่นอนหันเท้าไปที่ลูกพระพุทธเจ้านะเขาเคารพบูชานะอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่มาทำมาก่อนแล้ว10ปีพุทเหยียบโธพุทเหยียบโธมานานแล้วเลิกแล้วไปเจอหลวงพ่อในป่าครับหลวงพ่อบอกอย่าทำตรงนั้นเลยเป็นบาปนะมินเมต่อผู้มีบุญคุณกตัญญูตเวทีท่านบอกไว้ชัดเจนนะเราก็เลิกตั้งแต่นั้นมาแล้วจึงเจริญมาอย่างนี้เจริญด้วยความสุขเสื่อมไปด้วยความทุกข์ทุกข์ก่อให้มันหายจากตัวไปเนี่ยสภาวะทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสภาวะทุกข์จริงๆโยมเอ๋ยอาตมาเนี่ยไม่สบายมีแต่ความทุกข์ตลอดรายการหาความสุขไม่ได้เลยไม่อยากได้อะไรเลยถ้าเรามีป่วยหนักเจ็บหนักมันจะออกมาในรูปแบบว่ามีแต่ความทุกข์สภาวะทุกข์มันเกิดขึ้นในตัวเราแล้วเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยปวดก็เป็นทุกข์ไข้ขึ้นสูงก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยปวดศีรษะเป็นกำลังก็ตั้งสติไว้ทนต่อเวทนานั้นแล้วเราก็กำหนดเวทนาได้การปวดก็ลดน้อยลงไปถอยลงไปนี่สภาวะทุกข์เนี่ยแก้ตรงนี้จิตใจเป็นทุกข์เราก็แก้จิตใจทำจิตใจให้ดีทำให้มีปัญญามีสติควบคุมจิตได้ไว้หน่อยได้ไหมถ้าทำได้แล้วสภาวะทุกข์หายไปทุกข์มันจะหายออกจากจิตใจจิตใจจะมีความสุขในเมื่อจิตใจมีความสุขเช่นนี้แล้วทำอะไรไม่มีทุกข์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายเดียวเท่านั้นนี่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าโยมมาปฏิบัติไม่ได้นึกตรงนี้ไม่ได้ผลจะไปอภวันนิพพานไม่ได้ผลเนี่ยไปสวรรค์นิพพานได้ยังไงจิตใจยังเป็นบาปอยู่เลยแล้วไม่เป็นบุญเป็นกุศลยังไปติตำหนิคนโน้นตำหนิคนนี้บาปบอคอแตกอย่าไปถือใครเขาถือตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไปว่าใครเขาหรือเปล่าตั้งสติไว้เดี๋ยวก็จะสงบนี่จะรู้จริงยิ่งสงบปราลบธรรมจะไม่ว่าคนอื่นอีกต่อไปมีอะไรก็ทานให้มันอิ่มไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเท่านี้เองนะมีอะไรก็เป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอะไรให้เราทานยังไงทานอย่างนั้นบางคนเนี่ยบางคนไม่มีหลายประเภทบางคนก็พูดดีบ้างไม่ดีบ้างมาพูดน่ากินบ้างไม่น่ากินบ้างอย่าไปสนได้ไหมถ้ามันโยมไปสนใจเรื่องนี้โยมไม่ต้องปฏิบัติเลยนะได้บาปใครจะพูดดีไม่ดีนิ่งแค่อย่างเดียวอดทนแล้วก็ตั้งกำหนดจิตกำหนดรู้หนอรู้แล้วแกเป็นคนโลกประสาทรู้หนอรู้แล้วแกแค่นี้เองรู้หนอแกเป็นอย่างนี้แกถึงพูดออกมาอย่างนี้เท่านี้เองโยมจะได้ผลสอบได้ด้วยสอบไม่ตกแม้โดนกระทบกระเทียบพอหน่อยสอบตกเลยเหรอสอบตกตั้งแต่ออกแขกแล้วจะเล่นไม่ดีแล้วมั้งเดี๋ยวชีวิตอนาคตจะได้ผลประการใดไม่มีความอดทนแต่ประการใดนี่สภาวะทุกข์มันมีแต่ทุกข์เก็บแล้วหวยป่วยไข้ได้แต่ตัวใครขึ้นมาจะรู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนเนี่ยการเก็บหวยป่วยไข้เนี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดรายการตัวใครตัวมันต้องประสบเอาเองเนี่ยตามาเนี่ยป่วยมาตลอดเวลากาลแต่ก็ต้องทนใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์ปฏิปทาน4ขันธ์5รูปนามเป็นอารมณ์ตั้งสติอารมณ์ไว้แล้วมันสามารถจะสู้กับกองทุกข์ในนาประการได้บกินกะทุกข์ก็คือโศกเศร้าเจ็บป่วยเป็นต้นโศกเศร้าเสียใจปริเทวนาการไปเอาเรื่องคนอื่นมาทุกข์และโศกเศร้าแทนเขาเป็นไปไม่ได้เลยอย่าไปเอาอย่างนั้นบกินกะทุกข์ทุกจรนอกประเด็นเอามาไว้ในตัวเองโศกเศร้าเสียใจปริเทวนาการตลอดรายการไหนเลยเล่าโยมจะมีความสุขเล่านิพพัททุกข์หนาวร้อนหิวละหายเป็นต้นบางคนมักกินมักได้ก็เป็นทุกข์กูไม่มีนั่นกินกูมีแน่นั่นกินมีแต่ทุกข์เนี่ยหนาวมากเกินไปร้อนมากเกินไปไม่ต้องทำงานไม่ต้องสร้างความดีหิวละหายเกินไปเป็นต้นนี่เรียกว่านิพพัททุกข์เกิดทุกข์แล้วถ้าเรามีสติดีเราจะไม่มีความทุกข์เดือดหิวละหายแต่ประการใดแล้วจะอดทนต่อไปมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นี่กรรมฐานพยาธิทุกข์เกิดตามร่างกายร่างกายเป็นโรคภาวะไม่สู่ความเป็นปกติมันก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเรามีกรรมฐานดีแล้ว ความทุกข์ในร่างกายมันก็หายไปนะมันก็หายออกไปได้ขอให้ทำให้ถึงโยมอย่ามาพูดว่าอาตมาเลยโยมยังไม่ถึงขั้นดียังดีไม่พอนะยังไม่ทันถึงตัวพอยังไม่ดีมันก็ต้องทำไปก่อนสิกว่าจะถึงขั้นนี้ถึงจะดีพอนะสัตสันตาปทุกทุกเกิดจากกิเลสเผาผลาญเกิดจากโลภะเกิดจากโทสะเกิดจากโมหะมันเผาผลาญมันไฟเผาหัวใจตลอดรายการถ้าเรามีสติปัฏฐานสี่ใช่ทุกเอ้ยทุกหนอมันทุกอย่างจิตใจของข้าพเจ้าเลือกเกินคือโลภะอยากได้ของเขาแต่เสียเพราะไม่เอาด้วยมันเป็นทุกข์โทสะโมโหโกรธาไว้ในใจเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวเองนะแล้วมันเผาจิตใจให้ร้อนรนทนไม่ไหวมีแต่ความทุกข์นานาประการแถมกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์จากกิเลสเผาผลาญอย่างนี้แหละหนอเราไปโกรธเขาทำไมกระทั่งที่เขาไม่รู้ตัวเราโกรธเขาเขาก็สบายแต่เราเป็นคนลำบากเรามีทุกข์เราเป็นบาปในใจเรียกว่ากิเลสเผาผลาญใช่ไหมโมหะเผาผลาญคือคนไร้ปัญญาสอนกรรมฐานพวกก็ไม่เอาด้วยจะเอาแต่นิสัยของตัวเองออกมาใช้เลยกลายเป็นคนที่กิเลสเผาผลาญหาปัญญาไม่ได้เลยมีลูกก็โง่หมดทั้งครอบครัวโง่ตลอดเลยการเพราะไอ้พ่อแม่มันโง่มันมีโมหะไม่ยอมรับฟังใครทั้งนั้นใครจะแนะนำยังไงก็ไม่เอานี่กิเลสเผาผลาญใช่ไหมมีแต่ความทุกข์ตลอดรายการมีปากับทุกเกิดจากผลบาปกรรมที่ตนทำไว้ได้แต่ตัวตมามาหมดแล้วนี่เนี่ยเกิดจากวิบากกรรมที่เราทำไว้หักคอนกตกปลาเผาเต่าแล้วก็ข้าวไปให้พระเอาไปกินซะเองเราก็มีทุกข์ติดตามมาทันทีเป็นเปรตตลอด52วันปากจูกินอะไรไม่ได้เลยนะนี่แหละเราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากขอให้บำบัดทุกข์ด้วยการเจริญพระกรรมฐานมีสติสัมปชัญญะทุกขณะได้ไหมบางคนโง่ยิ่งทำยิ่งโง่ยิ่งทำยิ่งโง่ก็เหตุใดเพราะขาดสติทำกรรมฐานขาดสติไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเลยแค่ตั้งสติไว้แค่5นาทีแล้วยังตั้งกันไม่ได้แล้วยอมจะไปเอาสวรรค์นิพพานตรงไหนแต่สมบัติมนุษย์เราก็ยังไม่มีแล้วจะไปเอาเรื่องอื่นที่ไหนเล่าขอฝากไว้นี่ทุกข์เกิดจากบาปกรรมอาตมานี่มีทุกข์มาเรื่อยเลยรถตกเหวที่แม่สอด30กว่าปีมาแล้วรถพังหมดทั้งคันอาตมาต้องตายเหวขึ้นมาเลยนี่ทุกข์ทรมานที่สุดเนี่ยเกิดทุกข์ของเราเองบาปกรรมเกิดจากเรากระทำเองไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราแต่ประการใดขอโยมได้ทราบนัยยะดังกล่าวมาสหคตาทุกข์ทุกข์เกิดจากโลกกระทำอย่าไปหลงโลกหลงธรรมหลงกิจกรรมที่ไร้สาระนินทาชั้นเฉินนินทาชั้นเฉินอย่าไปสนใจขอประทานโทษโยมถ้าเขาด่าเราวันนี้มากวันนั้นได้กำไรตั้งสติเอากำไรให้ได้วันไหนเขายกยอปอป้านเราสรรเสริญเราวันนั้นขาดทุนอย่างย่อยยับยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนโยมไปพ่อค้าแม่ค้าคิดขาดทุนมาก่อนแล้วหาทางแก้ขายโยมต้องได้กำไรโยมเป็นแม่ทัพคิดชนะเขาต้องแพ้นี่ตรงนี้เป็นรับสมองนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยโลกธรรมอย่าหวั่นไหวเลยอย่าไปเชื่อโลกธรรมเขาสรรเสริญเขาสรรเสริญหน่อยก็ถูกกระโดดแล้วเขาว่าหน่อยก็โมโหโทโสเป็นต้นอย่าสนใจโลกธรรมอันนี้ใครจะสรรเสริญนินทายังไงว่าเราดีเราก็ไม่ดีตามปากมันพูดมันว่าเราเป็นคนชั่วเราก็ไม่ชั่วตามปากมันพูดอย่าไปสนใครว่าไงก็ช่างเรื่องของเขาโลกธรรมหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าโยมเจริญกรรมฐานได้โยมจะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมอาหารปริเยตทุกข์ทุกเกิดจากการเลี้ยงชีพการประกอบอาชีพการงานมีแต่ความทุกข์ไม่เหตุใดเพราะว่าอาชีพนั้นไม่ถูกต้องกับจริตของตนค้าขายโดยที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นขายสัตว์แต่ก็ไปฆ่าเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างข้อเดียวเนี่ยนี่เป็นทุกข์ทางนั้นอาชีพอาชีพดีมีปัญญาจะไม่มีทุกข์เลยให้มันเข้ากับหลักปฏิบัติของเราเราถนัดการฆ่าอย่างไรก็เอาอย่างนั้นอย่าไปก้าวกายให้มันเกินไปทำให้เกิดมีทุกข์ในการเลี้ยงชีพ แต่ประการใดวิวาทมูลกทุกข์ทุกข์เกิดจากการหนักใจถ้าเราหนักอกหนักใจนะเอาคนอื่นมาหนักแล้วมันมีแต่ความทุกข์อย่าหนักอกหนักใจเลยให้เบาใจเสียให้มีสติสัมปชัญญะตลอดเลยการทุกข์ของขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่ความทุกข์ตลอดทุกข์เกิดจากขันธ์5นั้นถ้าเราเจริญกรรมฐานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือรูปกับนามกายกับจิตปฏิบัติไว้รับรองทุกข์ของขันธ์5ก็จะหายไปเหลือแต่นามธรรมจิตมันก็ดีไม่มีทุกข์นี่แหละขันธ์5ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นโลกก็เป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงได้เวทนาก็เป็นทุกข์เพราะมันปวดทนไม่ได้สังขารปรุงแต่งมันก็ปวดอย่างนี้แหละหนอเรากำหนดปวดได้มันก็หายไปจะได้ไม่มีทุกข์ต่อขันธ์5นี้เวทนาสัญญาคือความจำมันก็เป็นทุกข์แล้วจำไม่ดีมาก็เป็นทุกข์จำดีๆมีสติปัญญามันก็เป็นความสุขไปจำไอ้เรื่องเร็วๆของเขามาในสัญญาก็เรียกว่าสัญญาในขันธ์5เหมือนกันอย่าไปจำไอ้ความเร็วของใครเขามาไว้ในสมองเลยต้องมีสัญญาความจำได้ไม่รู้ที่ดีเถิดโยมจะประเสริฐเป็นความสุขออกมาอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่ความหมายมีมากมายเหลือเกินเนี่ยตมาเนี่ยเกิดทุกข์เป็นมาหลายครั้งหลายคราวแล้วตั้งแต่ไปยุโรปมาก็ยังไม่หายดีก็เราสร้างเวรสร้างกรรมเรายอมรับที่เราสร้างเวรยิงนกตกปลาต้มเต่าก็ยังมีกรรมอยู่ทุกวันนี้ต้องใช้หนี้เขาทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช้ไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วก็เลิกเป็นหนี้กันเลยไม่ใช่แต่ก็เรารู้จริงก็ต้องยอมรับกรรมที่เราทำไว้เราจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหายอมรับใช้กรรมที่ทำไว้อยู่ตนเองอย่าจะมาทำกรรมมามากเนี่ยแต่ชีวิตเราคงไม่สิ้นหวังมาได้กรรมฐานประจำจิตประจำใจของเราแก้ไขทุกข์ถึงบรมสุขจนได้ในอนาคตวันข้างหน้าอีกยาวนานเราอาจจะถึงที่หมายอันนั้นในวันหนึ่งข้างหน้าญาติโยมมานั่งกรรมฐานก็หมั่นแผ่เมตตามีเมตตาเป็นอันดับแรกอันดับสองแก้ไขทุกข์อันนี้ที่ได้ชี้แจงแสดงมาได้ผลมันทุกข์อกทุกข์ใจหนักอกหนักใจอย่าเอาหนักไว้ในใจอย่ามาทุกข์ใจเลยตั้งสติอารมณ์ไว้แก้ไขทุกข์ได้มันมีทุกข์อะไรเรื่องลูกไม่เรียนหนังสือโยมก็แผ่เมตตาให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะเรียนได้อย่างที่มีตัวอย่างในวัดทุกข์เรื่องสามีไม่เอาเหนือเอาใต้นะเจ้าชู้มั่งอะไรบ้างอย่าไปสนใจเอาทุกข์ผัวมาไว้ในใจทำไมเราก็แก้ให้เขาโดยแผ่เมตตาสามีใช่ไหมเขามีความสุขความเจริญหันมุมมองและแง่มุมกลับมันจะทำให้เกิดความสุขในครอบครัวได้อย่าไปทะเลาะวิวาทกันเลยอย่าจะไล่ไปชี้กันมันจะเกิดความทุกข์หนักผสมทุกข์มากขึ้นเลยก็เก็บความทุกข์ไว้ให้ลูกต่อไปเป็นกฎแห่งกรรมนะเนี่ยเขาทำได้ผลส่วนมากเป็นคริสต์ไม่ใช่พูดซะแล้วน่าที่ได้เหมือนกันแล้วพูดถึงเรื่องบุญบ้างการกระทำที่จัดเป็นบุญมีอะไรบ้างบางทีว่าใจเป็นบุญอย่าใจเป็นบาปนี่สรุปเรื่องหนึ่งบุญคือความสุขทุกคนต้องการอย่างนี้แล้วก็บุญนั่นที่จะทำจัดเป็นบุญมีอยู่หลายประการในการบริจาคการให้ทั้งวัตถุทั้งความรู้และการให้อภัยซึ่งกันและกันถึงจะเป็นบุญการรักษาศีลถึงงดเว้นจากการทำความชั่วต่างๆถึงจะเป็นบุญการเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4แล้วเพื่ออบรมจิตให้มั่นคงทำให้มีสติสัมปชัญญะมั่นคงถาวรในความดีอันนี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้หลักผู้ใหญ่วันตะโกปฏิวันทนางปูตะโกและปะเตปูชังไหว้ด้วยการรับวานไหว้ตอบบูชาในท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะได้การสรรเสริญเจริญพรนับว่าเป็นการกราบไหว้บูชาเป็นบุญเป็นบุญกุศลอาตมาถึงสอนเด็กให้ไหว้กราบพ่อแม่อย่าเถียงพ่อแม่กราบไหว้ครูอาจารย์อย่าเถียงครูอาจารย์อย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นบุญแน่ๆอันนี้ชัดเจนการช่วยขวนขวายในการทำความดีของผู้อื่นนับว่าเป็นบุญช่วยขวนขวายในการทำความดีของผู้อื่นนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลการแผ่ส่วนบุญหรืออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นเช่นเจริญกรรมฐานเสร็จแล้วนะแผ่ส่วนบุญไปแล้วจะให้ใครก็เอาไปนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเราไม่รู้จักจะแผ่ให้ใครเลยอุทิศให้ใครจะเป็นบุญหรืออย่างไร นี่เรื่องจริงแน่นอนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาไม่ได้เอามาเองนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าการแผ่ส่วนบุญที่เรามีความสุขแล้วแล้วก็แผ่ส่วนบุญอุทิศส่วนกุศลบุญไปให้แก่ผู้อื่นนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเองโดยเฉพาะการชื่นชมยินดีต่อการทำความดีของผู้อื่นเห็นผู้อื่นทำดีแล้วต้องชื่นชมอย่าไปอิจฉาเขาถ้าอิจฉาเขาเป็นบาปนี่นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราชื่นชมยินดีนี่ต่อการทำความดีของผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่โยมเองการฟังเทศฟังสิ่งที่ฟังสิ่งที่มีคติธรรมฟังเรื่องปฏิบัติธรรมจะเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่มาฟังแล้วไม่ทำเลยจะเป็นบาปไม่เป็นบุญเป็นกุศลการเทศการสอนการชี้แจงให้ทำความดีก็เป็นบุญเช่นครูบาอาจารย์ชี้แจงให้เขาทำความดีกันสอนเขาให้ปฏิบัติธรรมกันนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของครูบาอาจารย์ที่ไม่หวังผลตอบแทนจากประการใดการตั้งความคิดเห็นการตั้งความคิดเห็นให้ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลขอฝากญาติโยมไว้ในวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นวันธรรมสุนะวันพระสุดท้ายของสิ้นเดือน14ค่ำจาตุตโสแล้วขอให้สิ้นไปด้วยความทุกข์ขอให้ประสบความสุขต่อไปในโอกาสข้างหน้านี้อย่าเอาความทุกข์มาไว้ในใจอีกเลยขอให้เอาออกไปในคำสิ้นเดือนเดือนดับพระจันทร์จะไม่ส่องแสงในวันนี้หมดดวงแล้วหมดดวงแล้วมันรับเหลี่ยมโลกไปแล้วมันจะมีมืดทั้งกลางคืนกลางวันคือสิ้นเดือนจะไม่เห็นพระจันทร์ส่องแสงขึ้นในท้องฟ้าแต่ประการใดเดือนข้างขึ้นเดือนหงายข้างแรมเดือนมืดของเรานี้ก็มีทั้งกลางคืนกลางแรมมีทั้งกลางวันกลางคืนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขมีทั้งความสนุกในสังคมมีทั้งความเสียใจเศร้าใจและโศกใจปริเทวนาการเอาความเสียใจมาไว้ในใจตายไปนรกหาความสุขไม่ได้เลยขออนุโมทนาสาธุการบุญขอให้โยมเจริญกรรมฐานตั้งใจทำจริงๆหน่อยได้ไหมอาตมาอยู่ที่กุฏิก็รู้ทำจริงไม่จริงน้อยคนที่ตั้งใจมาอีกหลายคนไม่ได้ตั้งใจมาเลยตั้งใจมาหาเรื่องกันเนี่ยขอฝากไว้ด้วยใครมีของมีค่าอย่ามานะอาชีพมันหายกันบ่อยๆไม่ใช่คนที่มาเอาหรอกบางคนเนี่ยรูปร่างสวยๆเป็นสาวมาเดียวกันสามสี่คนนอนห้องเดียวกันของหายเนี่ยก็คนอื่นจะเอาไปนะก็ไม่ว่าเลยการอย่าเอาเงินทองมามากมายก่ายกองเอามาฝากไว้ก่อนแต่สนุนปีนพาพรก็ดีไม่ใช่ไม่ดีอย่าเอามาตอนปฏิบัติธรรมเดี๋ยวมันหายไปแล้วเลยทำปฏิบัติไม่ได้จิตใจยังไม่ถึงขั้นเลยก็เสียดายของเลยปฏิบัติไม่ได้กันเลยขอฝากไว้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปอย่างไรไม่ต้องอะไรมาแล้วเรามาออกจากท้องแม่มาไปอย่างนั้นมีแต่ตัวเองจิตประพัดสอนขอให้จิตกลับไปประพัดสอนเหมือนเดิมอย่ามาคลุกคลีกับธุลีฝุ่นละอองความเป็นบาปเป็นกรรมให้แก่ตัวเองอีกต่อไปเลยวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ใคร่ธรรมผู้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อต้องการสอนตัวเองเพื่อต้องการชี้แนวตัวเองต้องการจะมีธรรมะประกอบกิจการหน้าที่ของตนด้วยตนเองเดินทางต่อไปให้มันถูกต้องเราจะไม่ผิดท้องหมองใจจะไม่มีทุกข์ในใจต่อไปจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปนั้นบัดนี้ขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณในอาสาทุกบัดเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมมาตรปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญเนี่ยธรรมะอาพาธหนักก็ต้องทนนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละคนเราไม่เห็นความทุกข์ของตัวเองไปเห็นความสุขความทุกข์คนอื่นทำไมล่ะตัวเรามีทุกข์อยู่มากมายก็ไม่หมายความจะแก้ทุกข์ให้แก่ตัวเองจะไปแก้ทุกข์ให้คนอื่นน่ะใช่วิสัยนักปราชญ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาชัดเจนนะไม่ต้องสงสัยในคำสอนของพระองค์แล้วคนที่สงสัยต่อพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเป็นคนไร้สาระท่านสอนชัดเจนแล้วสอนชัดทั้งนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วนั้นก็อย่าเอาไม่ได้ ยังไม่มีความเข้าใจมานั่งกรรมฐานกันก็ไม่ได้ตั้งใจเลยก็ไม่ได้อะไรถึงเวลาโยมอย่างนี้เนี่ยตมาก็รวมไว้บาท2บาทถวายแด่กุศลในหลวงทุกวันถึงวันที่9ตัวธรรมจักรแม้แต่สตางค์เดียวใครถวายอาตมาเป็นส่วนตัวจะถวายในหลวงให้หมดทุนชัยพัฒนาของท่านไปพัฒนาประเทศชาติจะต้องไปถวายท่านในดาวชัยแสนกว่าบาทคนละสตางค์สองอตังเนี่ยคนละบาทสองบาทถวายเป็นส่วนตัวในวันที่9ต้นเดือนจะถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ไปพัฒนาประเทศชาติท่านจึงตั้งชื่อว่ากองทุนมูลนิธิชัยพัฒนามีชัยชนะด้วยการพัฒนาแต่คนไหนไม่พัฒนาแล้วคนนั้นไม่มีชัยแล้วชนะหรอกแพ้ตลอดกาลแพ้ตลอดกาลไม่พัฒนาตัวเองไม่พัฒนาสังคมแล้วไหนเลยล่ะประเทศชาติจะไปรอดนี่แหละเห็นใจในหลวงมากท่านไม่เห็นความเหนื่อยยากพระวรกายกระตังทรงประชวรก็ยังต้องใช้หุบคิดใช้สติปัญญาช่วยกระสุกในกรและสะดอนทั้งหลายชัยพัฒนาอาตมาก็จะถวายท่านนี่รวมไว้ได้400,000กว่าบาทเนี่ยก็จะถึงวันที่9มิถุนาเหลือมิถุนาเหลือ2,139ก็คงจะเลือนล้านจะไปถวายท่านในร่วในวังต่อไปแล้วก็ช่วยทุนการศึกษาราชานุเคราะห์สมเด็จประเทศไปที่ท่านต้องราชานุเคราะห์เด็กยากไร้ยากจนชายแดนถึง700คนเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติทั้งนั้นแต่ประเทศนี่ท่านเห็นการกลายบอกหลวงพ่อคะได้สนทนากับท่านแล้วถ้าเด็กชายแดนเนี่ยมันยากไร้ยากจนไม่มีวิชาความรู้แล้วไม่มีหลักฐานมันจะก่อการร้ายขึ้นเห็นด้วยเลยชัดเจนแล้วประเทศเนี่ยท่านทรงประชนพรรษาแค่40เท่านั้นท่านยังช่วยเหลือประเทศชาติเช่นเดียวกันอาตมาก็ไปร่วมกับท่าน 100,000 บาทราชานุเคราะห์เด็กยากจนอย่างพ่อคะถ้าเด็กมันมีวิชาความรู้ขึ้นแล้วก็มันมีงานทำดีพ่อแม่มันก็รวยขึ้นแม่มันก็รวยขึ้นในเมื่อพ่อแม่ดีแล้วมันจะก่อกบฏต่อชาติไหมจะก่อการร้ายในสังคมไหมในตรงนี้ไม่มีใครคิดเลยแต่ประการใดเนี่ยมาสองวันนี้ให้เครื่องพิมพ์ตำรวจไปเอาอย่างดีจะแค่ยาวตีบัญชีได้ใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวตำรวจอำเภอพรมให้ไปเครื่องแล้วไม่ดีงบประมาณรัฐบาลไม่มีก็ให้ไปเครื่องเนี้ยให้ไปทุนส่วนตัวนี่เอาให้ทำบุญทั่วโลกเลยไปยุโรปมาเครื่องบินเขาบอกบุญช่วยเด็กญาติส่วนทั้งโลกเทย่ามให้เลยเทหมดเลยนี่เราช่วยเด็กทั่วโลกเราจะได้มีบริวารทั่วโลกบริวารดีด้วยนะบางคนเนี่ยเห็นตัวจริงๆมีเงินมีทองไม่ตามพระไปในเครื่องบินหลายองค์บอกเอาเหรียญมาเหรียญต่างประเทศเนี่ยมาทำบุญให้หมดโอ้จะเอาไปดูเป็นพิพิธภัณฑ์เอาตามใจเราเทย่ามให้องค์เดียวทำบุญกับเขาไอ้บริษัทหรือไอ้มูลนิธิอะไรไอ้บริษัทหรือไอ้มูลนิธิอะไรจำไม่ได้ของฝรั่งเราก็ทำบุญไปหมดเลยนะเราจะได้มีญาติพี่น้องทั่วโลกมีญาติสนิทญาติสนิทมิตรหายทั่วโลกเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาเราก็เป็นพระภิกษุไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวสตางค์เดียวก็ไม่มีแล้วแต่ก็ช่วยญาติโยมสอนธรรมะธรรมโมไปเท่านั้นให้โยมพ้นทุกข์โยมก็มาถวายตมาบาท2บาทก็ไปทำให้หมดนี่บัดนี้สปอสปจปฐมศึกษาแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรีได้งบประมาณสร้างอาคารเป็นส่วนตัวส่วนอาคารของเขา7ล้านหมดงบประมาณไม่มีที่จะปรับปรุงหอประชุมมาขอให้ไปแล้ววันนี้ให้ไปแล้ว 340,000 บาทเสร็จเอาไปเลยเราได้มาจากโยมโยมเขาถวายส่วนตัวสามารถทำได้ทุกๆอย่างนานาชนิดนานาบุญเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเอาเลยเอาไปแล้ววันนี้ไปรับไปแล้ว 340,000 บาทที่โยมให้ตมามานะขออนุโมทนาร่วมกันเถอะเอาบุญร่วมกันอย่าเห็นแก่ตัวเกินไปนักเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกไปแล้วขอฝากไว้นี่เราตั้งธนาคารก็สารได้ล้านกว่าแล้วล้านกว่าแล้วเสร็จเท่าไรจำไม่ได้นี่วันนี้ท่านมีชาการ
1: เ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะ

0: รวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

ณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

0: ปานเขาเป็นแฟนกันเหรอ
1: ก็ไม่ใช่แท้
0: ว่าหัวสิเห็นแบบใดเนาะกับว่าเคยบอก
1: ยังตกไก่ค่ะอยู่ใกล้กันป่านนี้ก็ยังสิไล่มาอยู่เนาะ
0: สั่นกะเอาจังสิเนาะเขาเป็นแฟนกันเนาะ
1: โอ้ยเอาไงเรา

0: คิดยัง
1: น้องจีนส่งลูกอีหยังมานี่น้องจีนน้องจีนเป็นหยังน้องจีน
2: โอ้ยก็เห็นอยู่น้ำกันปานนั่นสิมาหาเฮาเฮ็ดหยัง

0: จีนดอกไม้ดอกเนี่ยเขาอุตส่าห์เห็ดไห่นมจีนเลยเด้นมจีนสิบวันรับมันไหวได้บ่
1: แฟนกันติ
0: สิแม่นจังได๋อันนั้นลูกป้าคิ้งๆเลยเด้นั่น
2: เออคันแล้วงานนี้แล้วนี่เดี๋ยวสิจัดเรียงชุดใหญ่เลยเด
1: ้บอกแล้วก็อย่าลืมแล้วกัน
2: เออ
3: ลืมจังได๋เน
4: า
3: ะ
4: อย่าหยอกแต่กันหลายบ่มีใครฮู้ได้ว่าสู้เป็นญาติกัน
5: บ่เป็นหยังหรอกครับป้าผมมีผู้สาวอยู่ครับ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยไปแม่ฟ้าไปง้อเขาแม่
6: เออกระสมที่สอนมาอยู่เบิดหน้าที่แล้วไปก่อนเด้อ
5: ขอบคุณหลายๆด้วยครับจัน
2: นี่แม่อยากเฮ็ดแบบนี้มั้ย
1: โอ๊ยมันสิเวิร์กบ่แบบนั้น

0: ะถ้าตังจะไปหามจีนกันถามมึงดูน้องจีนด้วยจ้ะ
1: เดี๋ยวว่าไม่ต้องถามหรอกไหมหูยแล้วแหละไว้ยืดใส่
2: เขาเป็นแฟนกันเนาะ

0: มึงอ่ะมันเจ๊งแต่ปาก
1: มึงหูบอ
0: ไอ้ก็เก่งแต่ก็ผู้อื่นนั่นล่ะบอกตัวหนาผู้อื่นน่ะไอ้อาจสิบ่แค่แต่อีลีในใจไอ้อ่ะมันโคตรแค่เลยหูบ
2: ่สร้างตำหูไว้หรือบ
0: ่นี่แหละลานเจเตือนขี้เกาห้อง
2: ลาบนั่นเด้อ
0: เอาลาบผมโคมเนาะ
2: ก้อยขมเนี่ย

0: เอาจังไดถ้ายังคืดทอดเขาก็ไปง้อเขาติล่ะ
1: โอ้ยเรื่องหยังอยากไปก็ไปติล่ะพูดได้สิแค่เฮ้าเฮ็ดงาน

0: ไหนบ้างก็ได้ว่ามึงว่าน้ำกันเพราะมีไพว่าขี้ให้ดอก
1: ขอโทษด้วย

0: ขึ้นดีกันแล้วเนาะข้าสั่งฉันไปละเด้อเด้อ
1: เป็นยังไงตกลงบ่เมื่อน้ำกูเลยแม่นบ่
0: ป้าอ้ายไปส่งแน่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงรี

0: าเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center ครบครัน
1: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ันแล้ว
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่ง